0: ซีเรียสจริงๆเป็นเรื่องจริง
1: อาจารย์รู้ไหมว่าที่อาจารย์พูดมันทัดใจแต่ว่าแต่ความรู้สึกว่าทุกคนได้แต่มองอาจารย์พูดแต่ว่า
0: คนรู้อยู่ๆไปยืนเยี่ยวใส่ต้นไม้
1: ไม่เยี่ยวไม่เยี่ยว
0: มันจะไม่มีเลยนะถ้าไม่อยากมีก็เยี่ยวได้
1: ถ้ามันจำเป็นจริงๆถ้าพูดถึงผู้ชายเนาะถ้าจะเป็นจริงๆมันปวดฉี่ก็ยกมือไหว้อยู่มันไม่เลือกไม่ได้มันปวด
0: ต้นไม้นี่อย่าไปเลย
1: อย่าเนาะแต่พออาจารย์พูดตรงนี้คิดอยู่นะอ่ะใครที่รู้สึกว่าทัดบ้างเรื่องนี้นะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องต้นไม้มีชีวิตหรืออ่ะทุกเรื่องแต่เพิ่งเปลี่ยนจอยเปลี่ยนช่องไปไหนเรายังมีอีกเรื่องนึงเรื่องความรักเช่นเดียวกัน
0: เป็นแนวดราม่าอีกอ่ะ
1: ดราม่าแต่สะท้อนอารมณ์เรื่องของความรักได้ดีมาก
0: ต้องมีทิชชู่นะ
1: เรื่องนี้ดีอ่ะดีจริงๆสําหรับเป็นความรักของคนนึงในครอบครัวเดียวกันนี่แหละซึ่งเป็นความรักที่เค้าอยู่กันแค่2คนน่ะแต่เค้าทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะดูแลคนที่เขารักให้อยู่รอดไปได้
0: อันนี้เป็นเรื่องจริง
1: เรื่องจริง
0: เรียลลิสติกเป็นมันไม่ใช่เหมือนเรื่องที่แล้วที่เป็นเรื่อง
1: หมูเนี่ยไม่ใช่
0: จินตนาการแต่มันถ่ายทอดออกมาถึงความรักไม่ว่าจะสัตว์หรือคนก็มีความรัก
1: ครับอาจจะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปเนี่ยพักกันสักครู่นึงนะครับ

0: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
3: กลับมาสู่จุดที่สองของรายการมองอีสานผ่าน NBT ครับยังอยู่กับผู้กำกับหรืออาจารย์นิยมวงศ์พงษ์คำนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้นำที่ให้โอกาสสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์สร้างกิจกรรมสร้างค่ายสร้างรางวัลด้วยเพราะค่ายหนังเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มหาเงินหางบประมาณแม่บังคับอาจารย์
4: ใช่ใช่ใช
3: ่หางบประมาณต่างๆมาเพื่อที่ตั้งรางวัลรางวัลที่หนึ่งสองสามอะไรก็ว่ากันไปให้คนที่มาประกวดฝีไม้ลายมือแข่งขันกันแล้วได้หัวกะทิ5 เรื่อง 10 เรื่องก็มาคัดกันจนได้รางวัล
4: อันนี้ขอถือโอกาสคุยนิดนึงได
3: ้ไหมได้เลยครับ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย500,000อยู่ในแผนอยู่แล้วแต่ใช้เงินจริงๆโดยเฉพาะเทศกาลหนังเนี่ยต้องใช้2 ล้าน
3: โอ้หาอีกล้าน
4: ตอนนี้ยังไม่รู้เลยอีกล้านห้าอยู่ที่ไหนเพราะนั้นเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเราร่วมกันทำว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วก็เมตตากระทรวงวัฒนธรรมก็ให้มาให้มากให้น้อยก็แล้วแต่แล้วก็นักธุรกิจพวกเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆก็เมตตามาแต่มันเป็นงานเงินที่ลอยอยู่ยังไม่รู้จะให้ไม่ให้ก็ถือโอกาสนี้เนี่ยเดี๋ยวเทศกาลหนังเมืองแคนเน
3: า
4: ะ

0: ซึ่งเรามีงบตั้งต้น 500,000 แต่ต้องใช้2ล้านเพราะเราอยากจะให้กำไรเด็กๆที่เข้ามาประกวดบางทีเราตอนนี้เราฝันไปมากกว่าที่จะให้รางวัล 100,000-200,000 เพราะ 100,000-200,000 เสร็จแล้วเนี่ยคือรางวัลมันมอบให้กับคนที่มีฝีมือที่จะก้าวหน้าไปอนาคตเข้าสู่อุตสาหกรรมได้แต่บางทีพอเขาได้เงินแล้วเขาก็ไม่ได้ก้าว
1: ม
0: ันซื้อมอเตอร์ไซค์ก็จบเลยนะใช่ไหมเราก็เลยมองยังไม่รู้จะหาเงินที่ไหนเลยก็มองร่วมกันว่าเอางี้ไหมถ้าใครที่ได้ที่หนึ่งในเทศกาลเนี่ยมึงแคร์ให้เขาทำหนังใหญ่เลยอย่างน้อย1 ล้านหนึ่งล้านเนี่ยสามารถทำหนังใหญ่เพื่อฉายลงได้อันนี้คือเป้าถ้าใครได้ยินนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครที่เห็นว่าการสนับสนุนที่มุ่งเป้าท่านดูหนังเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้มีฝันและมีความจริงแค่ยังไม่มีทุนทรัพย์เอกชนใดๆหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสำคัญให้เขาทำหนังใหญ่เลยผมเชื่อว่านั่นจะหัวโลกแตกเลยนะอาจจะเป็น impact ที่เกิดขึ้นได้จริง
1: คร
0: ับ
1: ใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าพอจะมีกำลังก
0: ็
1: ดูแลกันหน่อยนะครับก็เป็นการให้ทุนการศึกษาของน้องๆ นี่แหละไม่แน่เราอาจจะมีคู่กำกับชื่อดังนักแสดงชื่อดังที่เป็น
0: เวทีนี้
1: จากเวทีนี้ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ลูกหลานบ้านเราเองเลยก็ได้นะครับอ่ะเวลาก็กระชั้นชิดมาเช่นเคยไปดูเรื่องที่สองก็บอกว่าเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรักวันนี้เรื่องนี้เป็นทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่หนังดีอารมณ์ดีเพราะเป็นเทศกาลหนังละเป็นมืออาชีพจริงๆคร
0: ับ ได้อารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์ดีคือขำ
1: ไม่ใช่อารมณ์คือขำ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดี
0: ได้ฟิลลิ่งได้นั่นก็แสดงทั้ง
1: ใช่
0: กับ
1: ครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนและทุกท่านโดยเฉพาะใครที่อยู่กันแค่สองคนพี่น้องพี่ชายกับน้องดูแลกันมาวันนึงก็ต้องมีจากก่อนที่เขาจะจากกันเขาดูแลกันมายังไงผ่านเรื่องทุกข์เรื่องหนาวเรื่องร้อนอะไรมาบ้างไปดูเรื่องนี้กันกับเรื่องของที่มีชื่อว่า Big Brother นะครับแน่นอนครับจากทีมมาหน่อยไปชมกันครับ

0: ตั้งแต่พ่อกับแม่เสียก็มีแค่พี่ที่ดูแลหนูมาตลอดพี่ทำทุกอย่างเพื่อให้หนูได้เรียนต่อและนี่คือวิธีที่หนูตอบแทนพี
1: ่หยุดเดี๋ยวนี้นะเกมมาทิ้งของของพี่ได้ยังไงออกไป
2: ถ้าพี่พาหนูไปลำอีกหนูจะฆ่าตัวตาย
3: ข้อ1ทบทวนการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจข้อ2เปรียบเทียบการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจ

0: อ้าวไอ้บัวพี่มาตอนไหนวะ
1: เพิ่งมาถึงเนี่ยแหละพี่
0: เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยหรอก
0: สวยไหม
1: พี่หนูมีอะไรจะบอก
0: จะมีอะไร
1: ระยะสุดท้ายแล้ว

0: เยอะหมดเลยน้องพี่เก่งจังเลยเดี๋ยวพี่เอายามาให
1: ้พี
0: ่ฮึ
1: พรุ่งนี้เราไปถ่ายรูปด้วยกันไหมพี่แต่งตัวสวยๆเลยนะ
0: ได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวพี่จะแต่งตัวให้สวยๆเลยแล้วเราจะถ่ายรูปด้วยกัน

0: พี่ฉันจะไปแล้วนะ
1: ครั้งนี้แกจะไปไกลแค่ไหนไกลกว่ากรุงเทพหรือเปล่า

0: ซับน้ำตาก่อน
1: เป็นไงล่ะ เห็นไหมว่าหนังเทศกาลหนังเมืองแคร์เนี่ยเป็นระดับฟิล์มเมกเกอร์เนาะเราโอเพ่นให้ทุกคนแล้วที่มีฝันเข้ามาหนังแต่ละเรื่องผมเชื่อว่าแต่ละปี20เรื่องเนี่ยเขาไปต่อได้แต่ยังขาดโอกาสที่เราจะหาในทุนหาคนที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้มันไม่ได้คุยเรื่องว่าเมื่อทำแล้วจะได้กำไรไหมอะไรต่ออะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเด็กๆที่เขามีฝันมีความสามารถมีพลังอยู่เนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่ยื่นมือเข้ามาไม่ว่าจะ
2: พัง
1: มาผักดันเนี่ยมันก็ยังเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนอยู่ตรงนี้เราฝันว่าเมื่อไหร่ที่เด็กที่ได้ที่หนึ่งจาก500 600คนเหลือ20ทีมเนี่ยถือว่ามันถูกกันกรองด้วยระบบของมันแต่ละเรื่องก็นี่ดาราด้วยที่มาเสริมให้หนังมันมีพลังมากขึ้นให้เชื่อดูแล้วเชื่อหนังสำคัญก็คือมันเป็นจินตนาการแต่เมื่อสร้างออกมาแล้วเรารู้สึกกับมันแล้วเราเชื่อถ้าเชื่อมันก็จะเป็นหนังที่สนุก
2: นะก็เป็นเรื่องที่จริงๆวันนี้กระชากอารมณ์นะครับเป็นเรื่องความรักที่สะท้อนได้เห็นจริงทุกคนก็ต้องมีไม่จากเป็นก็จากตายแต่ก่อนที่จะถึงคำว่าต้องจากลากันจริงๆแล้วน่ะความรักการพูดคุยการดูแลใส่ใจการแคร์ความรู้สึกกันอันนี้สำคัญ
1: ตั้งใจมากเลยนะแล้วคนจะพูดเรื่องจากอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่มันรู้สึกว่ามัน
1: ทิ้งเขา
2: มันยังไม่ move on มันยังไม่ move on มันก็เลยอิน
1: ยังอยู
2: ่มันยังอยู่มันยังไม่ move on มันก็เลยอินเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตกันได
1: ้
2: หันไปมองคนรักกันนะใครที่มีชีวิตแบบนี้อยู่กับพี่น้องสองคนมีอยู่กับพี่กับน้องหรืออยู่กับพ่อคุณแม่หรืออยู่กับใครเนี่ยก็ดูแลกันในช่วงที่ยังมีอยู่ไม่ใช่มานั่งคุยกับรูปหรือนั่งพูดอยู่คนเดียวกับที่สาวใบหน้าแล้วมาคุยกับรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงจังหวะที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่ก็คืนความรักให้กันและกันนี่แหละดูหนังสะท้อนชีวิตต้องขอบคุณอาจารย์มาก
1: ดีครับ
2: ฝากขายของช่วงสุดท้ายอีก
1: ขาย
2: กระชับกระชับหน่อยให้ใคร
1: พฤศจิกาพฤศจิกาต้องมาช่วยกันครับตอนนี้อีกร้านห้าไม่รู้ไปเอาที่ไหนแต่เห็นผลงานเหล่านี้นะผมเชื่อทุกท่านที่มีศักยภาพอยู่มีพลังที่เหลือล้นก็จะมาช่วยกันสนับสนุนเด็กเรานะครับพฤศจิกาปีนี้แน่นอนครับเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่10นานาชาติน
2: ะครับนี่เป็นเวทีที่จะให้เป็นการโชว์ฝีไม้ลายมือผลักดันผู้กำกับผลักดันนักแสดงคนในพื้นที่บ้านเรานี่แหละครับใครที่สนใจก็สามารถผลักดันกันได้กับเรื่องราวการถ่ายทอดเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่10ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขอนแก่นบ้านเรานะครับวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วอาจารย์ครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: นี่
2: กดดัน
1: รอด
2: เวลาพูดชื่อและตำแหน่งอาจารย์รู้สึกกดดันมากวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา

นตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผนึกกำลัง3สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำเปิดสถานธนานุเคราะห์สาขา52ที่โคราชส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตถ์ ธีพลงามและพี่ออมสินศิรภศรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณผู้ชมอยู่หรือจังหวัดที่คุณผู้ชมอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวดีนะฮะวันนี้เรามีแต่ข่าวดีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินที่เข้าไปช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงปากท้องขั้นพื้นฐานด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้มีข่าวดีครับสำหรับวงการการศึกษารางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่ก่อนหน้านี้ทาง NBT ภาคอีสานของเราก็มีการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาโดยเฉพาะการอุทิศตนในการทำงานวงการการศึกษาของคุณครูวันนี้มีข่าวดีในการคัดเลือกจากทางจังหวัดชัยภูมิมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะเราจะพาไปอัปเดตนะคะในพื้นที่ภาคอีสานของเราในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีโครงการดีๆเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องนะคะในชื่อโครงการว่าโคราชปากดีกินไม่เป็นป่วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันด้วยว่าเขาจะขอพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมายังไงกันบ้าง
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าแค่ชื่อโครงการก็น่าสนใจแล้วโคราชปากดีดูสิว่าจะเกี่ยวข้องกับบริบทไหนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมสุขภาพรวมถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนในมิติไหนบ้างวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงผ่านหน้าจอไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของสถาบันการศึกษาจาก3ภูมิภาคที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัยการศึกษาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับมอบนโยบายสำคัญผ่านทางการปาฐกถา3พลังเพื่อแผ่นดินผนึกกำลังจาก3สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ครับวันที่11กันยายน2569ครับที่โรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่น Hotel and Convention อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับเป็นประธานในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ3พลังเพื่อแผ่นดินมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมข.มอ.มช.โดย3พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่9ครับจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดหลักก็คือ Let's Walk Together มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญอาทิการพัฒนาหลักสูตรการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์การต่อยอดทุนวัฒนธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประยุกต์ใช้ AI ในการบริหารจัดการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
0: สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะเป็นการพบกันของทั้ง3มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสะท้อนมิตรภาพและเจตนารมณ์ความร่วมมือที่มีคุณค่าค่ะแม้แต่ละแห่งจะมีบริบทและจุดแข็งที่ต่างกันแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันคือการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ค่ะจึงอยากให้เวทีนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทั้งความสำเร็จและความท้าทายที่แต่ละสถาบันกำลังเผชิญอยู่เพื่อร่วมกันมองหา Next Practice มากกว่าเพียง Best Practice โดยเป็นการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้ง8กลุ่มซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้เป็นเจ้าภาพในงานนี้โดยมีผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากทั้ง3สถาบันอุดมศึกษาเป็นชั้นนำของภูมิภาคได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเข้าร่วมในงานครั้งนี้ค่ะ
1: จากนั้นครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เดินทางเยี่ยมชม โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่หรือ KKU Volt ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโดยมีรองศาสตราจารย์นงลักษณ์มีทองผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยงานซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานรถกอล์ฟไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรองขนาดเล็กตลอดจนการพัฒนาแบตเตอรี่แบบปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะครับเพื่อที่จะรองรับการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ครับ KKU Volt มุ่งเน้นที่จะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มเช่นภาคพลังงานสำรองด้านการแพทย์การทหารและกองทัพรวมถึงการขนส่งไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะครับ
0: จากความร่วมมือด้านการศึกษาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำเปิดสถานธนานุเคราะห์สาขา52ที่โคราชหนุนแหล่งเงินทุนภาครัฐที่เป็นธรรมหวังตัดวงจรนี้นอกระบบพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา

0: สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์สาขา52จังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพม.ที่มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงรวมถึงเป็นที่พึ่งในยามจำเป็นด้วยค่ะ
1: สำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.โรงรับจำนำของรัฐสังกัดกระทรวงพม.ครับมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมครับจะช่วยลดภาระการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบเป็นการเปิดสาขาแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าจะช่วยมีส่วนช่วยสำคัญมากๆก็คือการตอบสนองความต้องการในด้านของสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบอาชีพหลากหลายกลุ่มซึ่งก็จะช่วยลดภาระในการเดินทางและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ด้วยครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดใกล้เคียงครับมาใช้บริการสถานธนานุเคราะห์สาขาที่52ซึ่งก็พร้อมจะให้บริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งพาในทางการเงินรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงต่อไปด้วยครับข่าวต่อไปครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินกันบ้างครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานอบรมให้ความรู้รับฟังปัญหาจากผู้นำพบการลงพื้นที่จาก2อำเภอนะครับมีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าและที่ดินทำกินจึงต้องร้องขอให้สำนักงานตรวจการแผ่นดินช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุดครับนายสุจินชัยชุมศักดิ์ครับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายในบริเวณโรงเรียนบรรจาคีรีศึกษาอำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับสถานที่จัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งประกอบไปด้วยการจัดหน่วยบริการประชาชนการตั้งรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับโดยในโอกาสนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารพร้อมรับฟังรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ค่ะนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและองค์กรต่างๆสำหรับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นภายในงานมีหลากหลายอย่างค่ะทั้งการนำเสนอผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อองคมนตรีการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายรวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
2: จริงๆวัตถุประสงค์ของทุกพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นคือการกำจัดขยะซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นไฟนี่เป็นส่วนประกอบที่จะให้เอกชนสามารถเดินระบบได้นะฮะเพราะถ้าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนอันนี้ก็จะสามารถเดินได้ยากก็ขุดน้ำใสก็คุยกันว่าให้เวลาประมาณ3เดือนเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับการไฟฟ้าภูมิภาคมาให้ดู

0: ว่ามีข้อขัดข้องอะไรที่สามารถเดินระบบได้ก็จะสามารถไปแล้วผู้ตรวจการเองแผ่นดินจะติดตามถ้าไม่สำเร็จเราก็จะเชิญประชุมที่ส่วนกลางแล้วขับเคลื่อนส่วนนี้ให้ส่วนที่สองเป็นเรื่องของชาวบ้านที่อยู่ในที่ทำกินนะในป่าเขตป่ามันจะมีป่าสงวนแล้วก็เรื่องสปกรนะครับแล้วก็เรื่องของโฉนดที่ดินนะครับเมื่อวานนี้ก็ตกจริงๆแล้วจังหวัดทำงานได้ดีอยู่แล้วนะครับสามารถแยกทุกรายมาเลยว่าใครถืออะไรอยู่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์มีข้อโต้แย้งจากประชาชนนิดหน่อยก็คือว่าอยู่ก่อนอยู่ก่อนแล้วก็อยู่ก่อนโชคดีฮะทางทรัพยากรป่าไม้ที่7เนี่ย
1: นอกเหนือจากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาแล้วนะคะยังมีการลงพื้นที่เพื่อผลักดันให้ผู้นำชุมชนสู่เข้าสู่สังคมโกลด์คลีนไร้สินบนอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าสู่สังคมโกลด์คลีนไร้สินบนอย่างยั่งยืนค่ะนายเมธีมั่นคงรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเขาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโดยงานนี้ค่ะมีนายอำเภอมัญจาคีรีเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้นำชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งใน8ตำบลได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

0: การเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะส่งผลต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แนวคิดอปท. Go Green ซึ่งครอบคลุมหลักการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและยึดในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่สามารถสานความร่วมมือกับประชาชนในการสอดส่องดูแลพื้นที่ด้วยความเป็นธรรมค่ะ
0: ต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็ยึดถือผลประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินและการดำเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละวันนะครับโดยทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการดูแลสิทธิแล้วก็เสรีภาพขั้นพื้นฐานเพื่อความถูกต้องโปร่งใสของการดำเนินงานจากทุกๆหน่วยงานเลยครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรอบนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการส่งเสริมโมบายยูนิตที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้นำเสนอและผลักดันโครงการนี้กันบ้างครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับเดินหน้าช่วยประชาชนถึงพื้นที่เปิดหน่วยโมบายยูนิตณอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับนายเมธีมั่นคงครับรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่หรือโมบายยูนิตครับภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานณตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่รวมถึงอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
1: พร้อมบริการรับเรื่องร้องเรียนค่ะและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินโดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงช่องทางอินเทอร์เน็ตค่ะ www.ombudsman.go.th หรือทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินและช่องทาง LINE ค่ะ Ombudsman โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในงานก่อสร้างถนนที่บ้านวังน้ำเย็นอำเภอมหาสารคามค่ะคณะกรรมาธิการจังหวัดมหาสารคามค่ะได้ติดตามงานก่อสร้างถนนบ้านวังน้ำเย็นอำเภอเมืองมหาสารคามมุ่งให้โครงการภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านนายอิทธิพลช่างกลึงดีนะคะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12ค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคามค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านวังน้ำเย็นตำบลเกิงอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการกว่า21ล้านบาทค่ะ
0: โดยปัจจุบันครับการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ30%นะครับแม้จะมีอุปสรรคในด้านของสภาพอากาศที่ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนเพียงเล็กน้อยก็ตามทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมาได้เร่งรัดในการทำงานเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือภายในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยยังคงอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ครับคณะกรรมการยังได้มีการเตรียมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการติดตามผลอย่างใกล้ชิดซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเราไปฟังเสียงของท่านอิทธิพลช่างกลึงดีกันครับ
2: รายงานของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคามนะครับก็มีการดำเนินการในโครงการนี้เนี่ยนะครับมีความคืบหน้าไปกว่า 27% นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 30% นะครับก็ยังมีความล่าช้า

0: จากแผนไปไม่ถึง 1% นะครับก็ด้วยสภาพอากาศแล้วก็สภาพของพื้นที่นะครับที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะครับทางผู้รับจ้างนะครับที่ทำถนนนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมงานที่เป็นนายช่างของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะได้เร่งรัดในการดำเนินการนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนะครับก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับอาจจะมีการขยายระยะเวลาไปสักหน่อยนึงแต่ก็คงจะไม่เกินจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานะครับวันนี้ก็ต้อง
1: ครับผมต้องบอกว่าเรื่องของท้องถนนเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกๆวันก็อยากให้เรื่องของการดำเนินงานเนี่ยมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของถนนหนทางไปแล้วจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของภัยความมั่นคงกันบ้างครับเรายังคงอยู่ที่เรื่องปัญหาของยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้ที่จังหวัดหนองคายครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกำชับติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายครับให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปในทิศทางเดียวกันครับที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองคายนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับได้เป็นประธานในการประชุมกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านของการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับทั้งนี้เพื่อเป็นการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกๆอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ครับเพื่อที่จะติดตามผลการสกัดกั้นปราบปรามจับกุมและขยายผลผู้ค้ายาเสพติดรวมทั้งมีการนำผู้เสพแล้วก็ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการในการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบครับเพื่อที่จะรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานของแต่ละอำเภอครับ
2: พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ค่ะเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปในทิศทางเดียวกันค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบด้วยฝ่ายทหารสถานีตำรวจภูธรทุกสถานีอำเภอทุกอำเภอค่ะพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชายแดนตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องค่ะรวมทั้งสิ้น288คนค่ะในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กลับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้กันต่อครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในเบรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งข่าวดีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าผลักดันออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีหนี้ตกค้างหรือว่ามีเครดิตที่เสียไปนะฮะมีอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ครับและภาคสถาบันการเงินได้ร่วมกันออกกลไกเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมครับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจในด้านของการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินครับดำเนินโครงการที่มีชื่อว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อให้ลูกหนี้รายย่อยครับสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้เสียในการที่จะกลับมาเริ่มต้นทางการเงินใหม่ได้อีกครั้งพร้อมทั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ครับรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณสุวัฒนารัศมีโรจน์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดมหาชนหรือแซมอยู่ในรายการกับเราครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปรมัตถ์คุณศิริพัศรแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้นะครับขออนุญาตสอบถามแบบนี้ครับคุณสุวัฒนาครับอันดับแรกอยากสอบถามถึงที่มาและความสำคัญก่อนนะฮะสำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อยากทราบที่มาสำคัญของโครงการนี้ครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าหนี้ครัวเรือนน่ะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นตัวมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะคะทางก็เลยเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันแก้ไขหนี้ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมธนาคารไทยนะคะแล้วก็ข้อมูลเครดิตนะคะรวมถึงแซมด้วยนะคะก็ร่วมกันที่จะมาแก้ไขหนี้ก้อนนี้นะคะโดยวิธีการก็คือการโอนหนี้มาที่แซมเลยแซมก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมนะคะโอนมาที่แซมเลยแล้วก็แก้หนี้ซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการเฉพาะกิจก็คือเราช่วยของหนี้คนตัวเล็กก่อนเนา
2: ะ
1: ก็คือเป็นคนที่เป็นหนี้ต่ำกว่าแสนนะคะซึ่งเป็นหนี้เสียเมื่อวันที่30 กันยา 68ค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะแล้วสำหรับรูปแบบค่ะในการช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะมีรูปแบบใดบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับมาตรการหรือว่ารูปแบบของการช่วยเหลือตอนนี้ของโครงการนะคะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการจ่ายปิดจบนะคะก็คือการชำระจบในรอบเดียวนะคะซึ่งเงื่อนไขก็คือการชำระเงินต้นที่ 50% นะคะสำหรับปี69นี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือช่องเป็นมาตรการหนึ่งส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็คือถ้าบางคนบอกจ่ายรอบเดียวไม่ไหวหรอกนะคะเป็นการผ่อนชำระนะคะผ่อนชำระเนี่ยจะเป็นการลดเงินต้นที่ 30% ก็คือจ่ายที่ 70% นะคะของเงินต้นแล้วก็ชำระภายในวันที่30 มิถุนา 72นะคะเพราะฉะนั้นรวมระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน36 งวดอ
0: ัน
1: นี้ข่าวในเรื่องของการผ่อนชำระก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มีปัญหานี้เข้ามาเร็วระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดจำนวนงวดนะคะก็จะเยอะก็จะเป็น36 งวดแต่ถ้า เข้ามาช้าลดลงค่างวดก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะ
0: ครับผมต้องบอกว่าในเรื่องของความเข้าใจพื้นฐานง่ายๆก
2: ็
0: คือสำหรับใครที่มีหนี้อยู่แล้วนะฮะก็จะมีการถ้าเข้าโครงการนี้เนี่ยก็คือโอนหนี้มาที่แซมหลังจากนั้นแซมก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลหนี้ให้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบได้ด้วยว่าจะเป็นแบบชำระจบในครั้งเดียวเลยหรือจะเป็นแบบแบ่งชำระก็ได้เช่นเดียวกันฟังมาแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้แล้วครับว่าคุณสมบัติหรือเงื่อนไขสำหรับคนที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในโครงการนี้ได้ครับอยากทราบว่ามีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขอะไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็จะเป็นคนกลุ่มที่เป็นหนี้เสียนะคะหรือที่เราเรียกว่า NPL นะคะเมื่อวันที่30 กันยา 68แล้วก็เป็นหนี้รวมจากไม่เกิน100,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิตกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะรวมถึงติ่งหนี้ด้วยนะคะที่จะเข้าร่วมในโครงการค่ะ
0: ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าก็มีในเรื่องของคุณสมบัติที่แจ้งมานะคะ
0: ร
2: วมไปถึงเรื่องของผลประโยชน์ค่ะนอกเหนือจากการช่วยดูแลในเรื่องของหนี้สินแล้วค่ะผู้ที่มาติดต่อหรือว่า

0: รับการช่วยเหลือค่ะจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้ามาในจุดนี้บ้างคะ
1: ค่ะต้องบอกก่อนว่าตามมาตรการที่แจ้งไปเมื่อสักครู่อะค่ะก็เป็นการลดภาระหนี้นะคะแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่ผ่อนปรนนะคะแล้วก็มีการออกแบบมาเป็นส่วนที่ลูกค้าเนี่ยน่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะคะแล้วเมื่อสมมติว่าชำระหนี้หรือว่ามีการปิดบัญชีหรือมีการเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะคะก็จะมีการปรับประวัติในเครดิตบูโรให้ดีขึ้นเมื่อประวัติเครดิตบูโรดีขึ้นเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้รับหลักๆจากการเข้าร่วมโครงการอีกอย่างนึงนะคะก็คิดว่าคนที่มีภาระหนี้ค่ะมันมีความกังวลนะคะการทำงานอะไรก็มันไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้ามาปรับหนี้ด้วยช่องทางที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมอะค่ะก็จะทำให้เขาสบายใจขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนนึงที่เป็นสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาร่วมกับโครงสร้างหนี้กับโครงการจิตนิวัยไปต่อได้นะคะ
2: ครับผมคุณสุวัฒนาครับอยากขออนุญาตสอบถามนอกประเด็นนิดนึงอยากรู้เรื่องของดอกเบี้ยได้ไหมฮะว่าดอกเบี้ยที่นี่เนี่ยต่ำกว่าที่อื่นถ้าเป็นตัวเลขสามารถแจ้งตัวเลขได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะดีเลยค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงนะคะ
2: ครับผม
1: เรายกตัวอย่างว่าสมมติว่ามีหนี้อยู่ที่5,000 บาทนะคะ 5,000 บาทแล้วก็มีดอกเบี้ยเวลาที่เป็นหนี้เสียเนาะมันก็จะมีดอกเบี้ยมาด้วยสมมติว่าเงินต้น 5,000 บาทแล้วก็ดอกเบี้ยอีก 2,500 รวมเป็นภาระหนี้ทั้งหมด 7,500 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางลูกค้าเนี่ยมาเลือกแบบจ่ายปิดจบเลยทีเดียวก็คือลูกค้าจ่ายที่ 2,500 บาทแล้วก็จบเลยไม่มีดอกเบี้ยนะคะส่วนที่เหลือก็คือยกให้นะคะแล้วก็รายงานข้อมูลเครดิตให้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ไหวยังจ่ายไม่ยังไม่ไหวนะรอบเดียว 2,500 อย่างนั้นมาเป็นผ่อนชำระนะคะผ่อนชำระก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทเพราะฉะนั้นนะโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณงวดละ100บาทไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะ
2: ก็บอกว่าน่าจะได้เห็นภาพตัวเลขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะทีนี้อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของโครงการคลินิกแก้หนี้ครับอยากรู้ว่าโครงการนี้คือโครงการอะไรแล้วก็จะเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในภาคของธุรกิจหรือว่าภาคของการหมุนเวียนเงินในรูปแบบไหนบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้อะค่ะเพราะว่าจะมีหลายท่านที่บอกว่าที่เราเจอมาก็คือเข้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ไม่ได้นะคะคือคุณสมบัติไม่ตรงนะคะลูกค้าก็ยังมีทางออกในการแก้ไขหนี้ด้วยโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี60นะคะแล้วก็เป็นแฟมค่ะในฐานะหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะโดยข้อมูลของโครงการเราจะพบว่าลูกค้า1รายไม่ได้มีเจ้าหนี้เพียงรายเดียวไม่ได้มีหนี้แค่แห่งเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ให้มีหน่วยงานกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยเนี่ยก็จะทำให้เป็นลักษณะเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสนะคะลูกค้าเข้ามาสมัครกับแซมที่เดียวนะคะแซมจะประสานงานให้กับเจ้าหนี้ที่เข้าคุณสมบัตินะคะแล้วก็เวลาที่มาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ก็ปรับกับแซมที่เดียวนะคะแล้วก็ชำระก็ชำระกับแซมก็จะจัดสรรให้ทีนี้กลับมาถึงในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะก็คือเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการรวม36แห่งนะคะสามารถเปิดได้ดูบนเว็บไซต์ของแซมได้นะคะแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่เกิน70ปีนะคะรวมระยะเวลาของการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยนะคะเป็นหนี้เสียค้างชำระมากกว่า120วันดูตามรายงานข้อมูลเครดิตบูโรและหนี้เสียรวมไม่เกิน2ล้านบาทนะคะอันนี้จะเป็นการพิจารณาความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเอกสารที่จะต้องนำส่งด้วยนะคะจะเป็นรายงานข้อมูลเครดิตนะคะก็คือเครดิตบูโรที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อสกุลหากมีแล้วก็เอกสารแสดงรายได้นะคะถ้ากรณีเป็นพนักงานประจำก็จะใช้เงินสลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพอิสระก็ใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนนะคะ
2: ครับผมต้องบอกว่าแต่ละโครงการก็จะมีความลึกของข้อมูลที่ใช้ต่างกันสำคัญที่สุดก็คือถ้าเรามีสเตทเมนต์อยู่แล้วเอาไปยื่นก็จะสามารถน่าจะทำให้ข้อมูลดำเนินการได้รวดเร็วแล้วก็เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเอกสารครบจบไวนะคะ
2: ครับผม
1: ขอกลับมาที่ของคลินิกแก้หนี้นิดนึงนะคะว่า เงื่อนไขหรือมาตรการอะไรภายใต้คลินิกแก้หนี้นะคะก็คือเป็นการผ่อนชำระนะคะระยะยาวนะคะสูงสุด10ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 3-5% นะคะอันนี้ก็ต้องให้ลูกค้ายื่นเอกสารเข้ามาแล้วเราก็มาพิจารณาว่าเทอมในการชำระเงินจะเป็นยังไง
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้ามีคนกลางเข้ามาช่วยพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับในระหว่างลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี
2: ้
0: ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอีกหนึ่งอย่างค่ะอยากให้ท่านมีข้อมูลไหนที่อยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมรวมไปถึงช่องทางในการติดต่อหรือเข้าไปปรึกษาไหมคะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าเรียกว่าเชิญชวนแล้วกันนะคะว่าในการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะก็ตอนที่เราไปกู้เราก็ใช้ระยะเวลานะคะเพราะนั้นแก้หนี้ย่อมใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วิธีแก้เนี่ยมีเสมอนะคะแต่เราหาทางออกให้มันเหมาะสมนะคะสำหรับคนที่อยู่ในโครงการปิดหนี้ไวอะค่ะหรืออาจจะยังไม่อยู่หรือว่าไม่รู้ว่าเราอยู่หรือเปล่านะคะขอแนะนำให้โหลดนะคะแซมพลัสนะคะเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะคะโหลดได้ทั้งทาง Android แล้วก็ทางของ iOS นะคะก็ได้ทั้งทุกตระกูลนะคะสามารถโหลดได้โหลดปั๊บเช็คสิทธิ์ค่ะว่าเราอยู่ในโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้หรือเปล่าแล้วเมื่อลูกค้าเช็คสิทธิ์แล้วเนี่ยค่ะสามารถทำรายการผ่านโมบายแอปพลิเคชันไปจนตลอดจนถึงการชำระเงินได้เลยบางทีเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเจอมาก็คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยปิดหนี้ได้เลยจบได้เลยภายในประมาณ 5-15 นาทีนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าเรายังไม่รู้ไม่เป็นไรเราโหลดแอปพลิเคชันอันนี้นะคะแซมพลัสแล้วเข้าไปเช็คสิทธิ์นะคะจะได้ทราบว่าเราอยู่ในเงื่อนไขนี้หรือเปล่าแล้วเราควรจะแก้ที่นี่ด้วยวิธีการไหนค่ะ
2: ครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้รวมถึงโครงการคลินิกแก้หนี้ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มแล้วก็ต้องใช้คำว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับลูกหนี้ที่ตอนนี้อาจจะขาดสภาพคล่องหรือว่าเครดิตเสียไปก่อนหน้านี้นะฮะสำคัญที่สุดเลยก็คือทางแซมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานจากธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้ววิถีแห่งการช่วยเหลือแล้วก็การนำไปสู่การมีสภาพทางการเงินที่คล่องตัวจะทำให้ยิ่งสมัครไวก็จะยิ่งปิดหนี้ได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุวัฒนารัศมีรถวงครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดมหาชนหรือแซมครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: นี่แหละค่ะซูเปอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการช่วยเหลือแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเป็นสื่อกลางในการพูดคุยระหว่างตัวลูกหนี้เองแล้วก็ตัวเจ้าหนี้เพื่อให้ทุกอย่างมาดูซอฟลง
2: ถูกต้องครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยอย่างที่เรารับชมข้อมูลแล้วก็รับฟังข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านหน้าจอตอนนี้นะฮะใครที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอย่างที่ท่านสุวัฒนาได้บอกนะฮะสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานได้ก่อนเข้าไปศึกษาทางบริษัทเข้าไปศึกษาทางหน่วยงานก่อนผ่านช่องทางแซมพลัสนะฮะ
0: เป็น
2: แอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้ในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางเลยนะครับสำคัญที่สุดเมื่อรู้ตัวแล้วว่าอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะฮะสเตทเมนต์ข้อมูลพื้นฐานนะฮะรวมถึงการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะฮะดังนั้นแล้วอย่างที่บอกว่ายื่นไหวก็มีโอกาสที่จะจบหนี้ได้ไหวแล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันThank you.

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: 15:40 น.ครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารในรายการอีสานวันนี้กันต่อครับแหมเมื่อสักครู่นี้ในเบรกที่แล้วเราได้พูดคุยในเรื่องของการแก้หนี้ไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จะช่วยให้สภาพทางการเงินของเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้การเจรจาพูดคุยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นไปด้วยสุนทรียศาสตร์แห่งการประนีประนอมด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องเงินทองต้องบอกว่าตอนนี้เรามีอีกหนึ่งข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าข่าวของเรานะครับสำหรับต้องใช้คำว่าว่าที่เศรษฐีหน้าใหม
1: ่
0: นะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะทำการถ่ายทอดสดครับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2570ครับทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
1: ซึ่งจะสามารถรับฟังนะคะได้3ช่องทางค่ะทางสวทหนองคาย AM 810กิโลเฮิรตซ์หรือจะเป็นช่องทางสวทด่านซ้ายจังหวัดเลย AM 909กิโลเฮิรตซ์และช่องทางสุดท้ายค่ะสวทอุบลราชธานี AM 1341กิโลเฮิรตซ์นะคะสามารถรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ไปจนถึง 16:00 น.เลยค่ะจะได
0: ้
1: ล
0: ุ้
1: นกันนะคะว่าวันนั้นใช่วันของเราไหม
0: อย่างพี่ออมสินเป็นสายนี้ไหมฮะ
1: มีบ้างค่ะ
0: ต้องบอกว่าบางงวดเนาะบางงวด
1: ใช่ต้องบอกครั้งที่แล้วใช้คำว่าหมานได้อยู
0: ่นะฮะย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาคอีสานของเรานะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทางด้านของสวทหนองคายสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยและสวทอุบลราชธานีมาลุ้นกับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็คือข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับส่วนในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นข่าวแรกในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการส่งต่อด้านการศึกษานั่นก็คือพิธีมอบทุนการศึกษาครับจังหวัดขอนแก่นครับจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2569ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดขอนแก่นจำนวน279ทุนครับที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มปีการศึกษา2569โดยมีนายนพดลมนตรีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงครับโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิขุนพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนการศึกษาของมูลนิธิขุนพุ่มเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการดูแลรักษาพยาบาลให้แก่ครอบครัวของเด็กพิการที่มีฐานะยากจนครับ
1: ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความพิการค่ะให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆจนสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศในปีการศึกษา2569จำนวน 1,633 ทุนมูลค่าทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 53,165,000 บาทสำหรับทางจังหวัดขอนแก่นค่ะได้รับการจัดสรรทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน279ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,395,000 บาทโดยการนำเดินงานของมูลนิธิคุณพุ่มมีส่วนในการพัฒนาเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งการพัฒนาบุตรหลานหรือลูกศิษย์โดยเฉพาะเด็กพิการควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการได้รับเงินทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัวต่อไปค่ะจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยภูมิค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัดค่ะนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดในจังหวัดชัยภูมิ สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ Princess มหาจักรีอวอร์ดเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่มีเกียรติสูงยิ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตจำนวน14ประเทศและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระปรีชาและมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
0: โดยจะมีการคัดเลือกในทุกๆ2ปีครับภายใต้กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำหรับประเทศไทยครับคือครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งสังคมไทยนะครับที่ได้รับการยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นผู้เสียสละนะครับทุ่มเทแก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครับจึงเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครูนั่นเองครับ
1: ทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดชัยภูมิได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนให้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน4คนโดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจะลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลครูที่ถูกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิจะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดและจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: เพราะทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดในแต่ละชาติก็คือการพัฒนาคนนะครับและครูเองก็ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบการศึกษาทางด้านวิชาการวิชางานและวิชาชีวิตให้กับนักเรียนดังนั้นแล้วการยกย่องคุณูปการของครูที่มีต่อวงการการศึกษาจึงถือเป็นการยกย่องสำหรับชาติที่ให้ความสำคัญกับวงการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริงครับจากเรื่องของการศึกษาครับจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกไปดูในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยกันบ้างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การจัดทำกฎหมายและนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับนางสาวแก้วเกตถาวรพันธ์รองเลขาธิการวุฒิสภากล่าวเปิดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายเพื่อการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญญัติและการกำหนดนโยบายสาธารณะของวุฒิสภาโดยมีผู้แทนจากวุฒิสภาสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายนักวิจัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างวุฒิสภากับสถาบันการศึกษาและนักวิจัยครับเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และผลงานวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติรวมทั้งสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
1: ภายในงานค่ะมีกิจกรรมเสวนาและ Research Talk ในหัวข้องานวิจัยเพื่อวุฒิสภาจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติและเล่างานวิจัยเปลี่ยนมุมมองสังคมนอกจากนี้ค่ะยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญัติกระบวนการกลั่นกรองพระราชบัญญัติการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตลอดจนการให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆพร้อมจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของวุฒิสภาต่อไปค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของมาตรการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในด้านของการพัฒนาสุขภาพกันค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้ประชาชนผนึกกำลังร่วมกับสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะร่วมการขับเคลื่อนแคมเปญโคราชคนปากดีกินเป็นไม่ป่วยภายใต้แนวคิดรู้จักเลือกรู้จักกินรู้จักขยับลดเสี่ยง NCD มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้จัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพตามนโยบายป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD มุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่สามารถป้องกันได้หากประชาชนเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันค่ะสื่อมวลชนทุกแขนงและอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้มามีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากขึ้นพร้อมกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมมาขยับให้โลกจำMove and Burn สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราโดยศูนย์อนามัยที่9ค่ะ
0: พร้อมกันนี้ครับยังมีนิทรรศการคนโคราชปากดีกินเป็นไม่ป่วยหรือ NCD Stop ครับและบูธนำเสนอความก้าวหน้าของระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงครับสำหรับคำว่าปากดีนะครับสื่อถึงการดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับที่เชื่อมโยงไปสู่การกินเป็นไม่ป่วยด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดพฤติกรรมการกินที่ทำร้ายสุขภาพและหันกลับมาออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอด้วยครับแหมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆเลยนะฮะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้สำหรับร่างกายเราสามารถที่จะสมบูรณ์แข็งแรงเลือกรับประทานในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำสารอาหารไปใช้ในส่วนต่างๆด้วยนะครับเรายังคงอยู่ที่โคราชครับคุณผู้ชมครับแหมพอพูดถึงเรื่องสุขภาพในการเลือกกินเลือกทานแล้วหนึ่งในเมนูที่จะไม่พูดถึงไม่ได
1: ้
0: เขาบอกว่าที่นี่ขนมจีนก็อร่อยแต่ขนมจีนธรรมดาเกินไปเขาบอกว่าถ้าไปโคราชต้องไปกินขนมจีนน้ำยาหมูจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องอาหารการกินของเมืองย่าโมครับหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือเรื่องของขนมจีนเมนูพื้นบ้านที่เรียบง่ายครับแต่รสชาติจัดจานโดยเฉพาะน้ำยาขนมจีนขึ้นชื่ออย่างน้ำยาหมูครับที่มีความโดดเด่นด้วยรสชาติที่เข้มข้นจนกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายร้านของกินเมืองโคราชรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ครับ
2: จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนอกจากจะเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสานแล้วยังมีเสน่ห์ด้านอาหารการกินที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่และหนึ่งในเมนูที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์นั่นก็คือขนมจีนขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อหนึ่งในร้านขนมจีนในจังหวัดนครราชสีมาที่โดดเด่นทั้งเรื่องของชื่อร้านและรสชาติของน้ำยาที่มีความเข้มข้นเพียงก้าวเข้ามาในร้านก็จะพบกับบรรยากาศที่เป็นกันเองของลูกหลานยายเป้าพร้อมเส้นขนมจีนที่เตรียมอย่างพร้อมสับรับประทานคู่กับน้ำยาหลากหลายรสชาติ
3: แม่ยายเป้าพามานพปู่ย่าตายายก็พามาหากินลูกพามาหากินก็ทำต่อสารต่อคนเฒ่าคนแก่พาหากินปู่ย่าตายายก็แม่ยายก็เปิดนานแล้วลูกก็นี่ก็30กว่าปีกับ40ปีตะพอตลาดแม่กิมเองก็แต่ก่อนแกก็ขายตามตลาดเนาะเหาะหาบขายเลาะบ้านเลาะอะไรอย่างงี้ดึงไปเรื่อยๆค่ะก็แล้วแต่คนชอบเนาะลูกเนาะมันหลายอย่างปลากะทิไก่หมูน้ำยาหมูปลาน้ำยาหมูลูกเพราะว่าแถวอื่นไม่มีเนาะเขาบอกว่าน้ำยาหมูเห็นแต่ก็โคราช
4: ใช
3: ่เห็นเด็กน้อยบอกมันก็ออกมันหวานเนาะลูกเนาะจากไก่กลายเป็นหมูอะลูกก็รสชาติคล้ายๆกันหน่อยนึง
2: น้ำยาหมูหนึ่งในน้ำยาขนมจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านยายเป้าจุดเด่นอยู่ที่รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องแกงและมีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบสำคัญน้ำยาที่ราดลงบนเส้นขนมจีนจะได้ทั้งความหอมและรสชาติที่เข้มข้นเมื่อกินคู่กับผักสดและเครื่องเคียงที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและรสสัมผัสของการกินได้มากขึ้น
4: เรียกมากินขนมจีนยายเป้าเพราะว่าแบบมันก็เป็นชื่อดังของโคราชแล้วก็ที่แม่กิมพิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาหมูเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีแค่ที่โคราชอะค่ะแบบว่ารู้สึกว่าแบบเป็นซิกเนเจอร์ของโคราชที่ไม่มีที่อื่นก็เลยจะชอบน้ำยาหมูพิเศษแล้วน้ำยาหมูของยายเป้าคือแบบมันเค็มหวานแบบครบรสมากแล้วอีกอย่างคือแบบเนื้อหมูคือแบบมันเน้นจริงๆมันไม่ใช่หมูสับที่แบบล้วนๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นหมูสับที่แบบแน่นๆแล้วแบบเขามีเครื่องเคียงมีผักให้เยอะแล้วที่สำคัญคือแบบให้เยอะมากปริมาณเยอะมากคือแบบ ถูกใจสายกินแน่นอน
2: จากขนมจีนธรรมดา1จานจากน้ำยาที่ปรุงด้วยความใส่ใจ1หม้อกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านเยเป้ากระเด้าหม้อที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนที่แวะเวียนมาลองหากมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาและกำลังมองหาอาหารพื้นบ้านรสชาติท้องถิ่นของแท้ลองแวะมาที่นี่ร้านขนมจีนเยเป้ากระเด้าหม้อตั้งอยู่ที่ตลาดแม่กิมเฮงถนนสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งร้านอาหารหมุดหมายสำคัญของคนโคราชที่ไม่ควรพลาดเด้ออภิชยาเจทโรถ่ายภาพเพ็ญพิสุทธิ์อินสำราญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมทรอีสานรายงาน
0: เ
1: ป็นไงคะซูเปอร
0: ์หิวเลย
1: อยากไปทานไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นชื่อจริงๆนะคะยายเป้ากระดาม่อนี่เป็นชื่อร้านของเขานะคะ
0: คือแค่ชื่อร้านอะสะกิดใจมาก
1: ต้องแหวะถ้าเห็นก็ต้องแหว
0: ะในฐานะที่อยู่โคราชไปกินบ่อยไหมฮะร้านน
1: ี้ไปกินบ่อยค่ะร้านนี้นึกอะไรไม่ออกถ้าคิดถึงขนมจีนตรงไปหายายเลยต้องบอกว่าอร่อยครบรสจริงๆค่ะ
0: ดีจังเลยโคราชมีของอร่อยเยอะแหมเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสไปต้องไปลองชิมสักครั้งนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันกันหน่อยครับ

0: ในช่วงสุดท้ายค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างครับเริ่มต้นที่อีสานตอนบนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดครับ 23-27 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสครับขณะที่อีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสและสูงสุด 32 องศาเซลเซียสครับคุณภาพอากาศวันนี้นะครับต้องบอกว่าเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศดีจนถึงดีมากเลยนะครับทุกพื้นที่ในภาคอีสานนะฮะแล้วก็แทบจะต้องใช้คำว่าทุกพื้นที่ที่มีฝนตกลงมานะครับคุณภาพอากาศของเราก็จะดีก็จะมีฝนที่ตกลงมาก็จะทำให้อากาศเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นง่ายต่อการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน ในเรื่องของพายุเข้าอยู่บางจังหวัดก็ต้องบอกว่าน้ำก็ยังท่วมอยู่ฝนยังตกแรงอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรภัสสรอุดมแก้วซุปเปอร์ประมัดดีพลงามพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับรายการคิดดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่3ข้าว Factory เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์นะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับต้องบอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับสำหรับโรงเรียนต่างๆแล้วก็น้องๆหนูๆ นะครับที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็เกี่ยวประสบการณ์นะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับพี่ออตโต้สามทาวนะครับสวัสดีครับพี่ออตครับก็ครับเดิมทีสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย
1: ์ใช่ครับ
0: อะไรที่ทำให้เราพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมครับ
1: ก็มันแตกย่อยมาจากการเรียนรู้นี่แหละครับ เราก็ตอนแรกเป็นเกษตรอินทรีย์เน
0: า
1: ะคราวนี้เราพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนแล้วมันเกิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาในตัวของมันเองก็คือว่าเราทำประดับตกแต่งของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้น้องๆได้มาสัมผัสได้มาใช้ชีวิตจริงในนี
0: ้
1: แต่อย่างที่มองเห็นเนี่ยครับ
0: ครับผม
1: เขาได้ขี่รถชมไร่ชมสัตว์ชมการเกษตรจริงๆบางทีก็มาเข้าแคมป์เรียนรู้ที่นี่เหมือนกับเป็นชาวนาตัวน้อยก็มีคอร์สตัวนั้นอยู่เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ครับประมาณนั้น
0: เพราะที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าโรงเรียนต่างๆที่มาเนี่ยเราไม่ได้ฟิกเรื่องกิจกรรมเลยเราอยากปล่อยอิสระให้กับเด็กๆที่มา
1: ใช่ครับอยู่ที่โรงเรียนนั้นเขามีการสอนเป็นหลักในเรื่องอะไรก่อนแล
0: ้
1: วเขาก็มาแตกยอดที่เราเพราะว่ามาติดต่อเราว่าตรงนี้มีรายการเกษตรให้เด็กทำไหมมีข้าวให้เด็กปลูกไหมมีสัตว์ให้เด็กดูไห
0: ม
1: เขาก็จะอาจจะมีวิชาย่อยที่โรงเรียนเขาเช่นวิชาการเกษตรวิชาการประมง
0: ครับ
1: เขาก็จะมาใช้ชีวิตจริงที่นี
0: ่
1: เพื่อเป็นการใช้ไร่ของเราในการเป็นสนามเรียนรู้นอกโรงเรียนประมาณนั้นครับ
0: ครับผมเราพูดถึงพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราได้มีการเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างครับพี่ก็เป็นพัฒนาเป็นแหล่งเหมือนกับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยของโรงเรียนต่างๆที่จะมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆเราได้มาพัฒนาพื้นที่ส่วนไหนเพิ่ม
1: ตอนนี้เราพัฒนาพื้น

0: ที่ประมาณเกือบ 100% ละเมื่อก่อนเราพัฒนาแค่ 50%
1: ครับผม
0: แต่คราวนี้การเรียนรู้มันต้องใช้ฐานเยอะเราขยายออกมาทั้งเป็นฐานการเกษตรฐานการเรียนรู้ของน้องๆน้องๆก็มีทุกระดับเลยตั้งแต่เล็กอนุบาลเลย
1: อนุบาล
0: จนมัธยมเลยแล้วก็ย่อยมาแล้วก็ล่าสุดเรารองรับลูกเสือ ลูกเสือนี่เรารับได้เป็นระดับประเทศเลยเพราะว่าพื้นที่เรา50ไร่นะ
1: ครับผม
0: 50ไร่เนี่ยเราใช้ทั้ง50ไร่ในการทำค่ายลูกเสือเลยเราจะแอบแฝงค่ายเราฐานเราต่างๆไว้ใน
1: โซนต่างๆพื้นที่ต่างๆ
0: ไว้ในโซนต่างๆเลย
1: ครับ
0: นักท่องเที่ยวก็จะเห็นเด็กๆมาเข้าค่
1: าย
0: เด็กๆก็จะเห็นนักท่องเที่ยวไปเดินเล่นก็จะทักทายกันตามอัธยาศัยเงี้ยครับเราก็ใช้การท่องเที่ยวในแล้วก็รวมกับวิชาการ
1: ครับผม
0: ให้มันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็รวมกับชีวิตจริงด้วยประมาณว่ามาเห็นแล้วก็การใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นการทำงานงานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นงานอาจจะเป็นการใช้ชีวิตจริงๆของเราก็ได้นะครับ
1: ใช้ชีวิตเหมือนที่แบบบรรพบุรุษเราใช
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วพูดถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าโรงเรียนต่างๆที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในอุดรหรอก
0: ไม่ใช่แล้วครับแต่นี่เป็นพื้นที่อีสานตอนบนแหละครับ
1: อ
0: ีสานตอนบนเราน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆในใจของคุณครูในใจของโรงเรียนทุกคนเพราะว่าเวลาเขาเปิดออกมาปุ๊
1: บ
0: เราไปที่ไหนดีสามข้าวขึ้นมาอันดับแรกเลย
1: ก็คือต้องมาจิตหนึ่งแล้วล่ะ
0: ใช่จิตหนึ่งใน5แน่นอน
1: ก็ครับถ้าพูดถึงกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นกิจกรรมเด่นๆแล้วก็เป็นไฮไลท์สำหรับเด็กๆครับ
0: ไฮไลท์สำหรับเด็กๆเลยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับ ให้น้องๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู
1: ้
0: ทั้งวิถีเกษตรวิถีปศุสัตว
1: ์
0: แล้วก็จะเป็นอเวนเจอร์ก็จะเป็นค่ายลูกเสือค่ายลูกเสือหรือว่าจะเป็นทัศนศึกษาก็จะเป็นฟรีสไตล์แต่ว่าฟรีสไตล์เราจะแบ่งเป็น3โซนมีโซนคาเฟ่โซนเกษตรแล้วก็โซนปศุสัตว
1: ์คร
0: ับ
1: ผม
0: น้องๆจะได้ครบทุกรสชาติในการมาเที่ยวไร่เราแต่ละครั้งประมาณนั้นครับ
1: แล้วแต่ละวันเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถรองรับได้ประมาณกี่คนครับ
0: ก็ได้แม็กซิมัมเต็มที่เลย600คน
1: 600คน
0: ใช่ครับ
1: ต่อ1วันหรือว่าก็คือเป็นช่วงเวลา
0: ต่อ1วันดีกว่าคร
1: ับ
0: ต่อ1วันดีกว่าเพราะเราต้องมีการจัดการให้เข้าที่เข้าทางด้วยครับแต่ละอย่างบางทีก็มันผ่านการใช้ปุ๊บมันก็ต้องมีการเตรียมการขึ้นด้วยเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: เช่นการดำนาเงี้ยพอดำชุดแรกดำไปแล้ว
1: ร
0: เราไม่ได้ถอนออกนะเราก็ปล่อยเขาโตไปเลยข้าวก็จะโตจริงข้าวก็ออกรวงจริงโตจริงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เตรียมกล้าใหม่เนี่ยครับต้องมีเวลาเตรียมตัวประมาณนั้นคร
1: ับ ผมแล้วในฐานะที่พี่ออนเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นคนเริ่มกิจกรรมแล้วก็เป็นคนควบคุมแต่ละกิจกรรมเนี่ยเวลาเราเห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะความสนุกของเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกดีมันหรือว่ารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำไหมบ้างครับ
0: โอ้มันมีความสุขมากเลยครับในการทำงานเราใช้ชีวิตในนี้เลยแทบจะไม่เรียกว่าเป็นการทำงานละเราใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ในการใช้ชีวิตของเราน่ะมันเกิดประโยชน์ด้วยเกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานทั้งในเรื่องส่วนรวมทั้งในเรื่องเป็นประโยชน์กับพื้นที่ชุมชน
1: ครับผม
0: ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้งานจากเรากันก็เกือบทุกวันว่าเวลามีเด็กๆมาแบบนี้กำลังหลักของเราจะไม่พอเราจะให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการเป็นพาร์ทไทม
1: ์
0: มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้งานจากเราไปด้วยทุกวัน
1: ครับผม
0: โซนเกษตรเราก็ยังเปิดให้ใช้ฟรีเหมือนเดิมก็ทั้งชาวบ้านปลูกฟรีแล้วก็เด็กๆได้เรียนรู
1: ้
0: ฟรีเหมือนเดิม
1: ฟรีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: แล้วก็ว่าถามพี่ออดอยู่ว่าใต้เราเนี่ยพื้นที่ขนาดนี้แล้วก็เด็กๆเข้ามาแต่ละวันเนี่ยก็คือจำนวนมาก
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ภายในไร่อย่างบ้างครับกับการแบ่งคนงานในดูแลคนนี้ดูแลพื้นที่ตรงนี้คนนี้ดูแลพื้นที่ตรงนี้เรามีการจัดสรรตรงนี้ไงบ้าง
0: เราก็จะมีพนักงานประจำพนักงานประจำเราก็จะดูแลส่วนหลักๆเลยอย่างเช่นแบ่งไปเป็นปศุสัตว
1: ์
0: เกษตรคาเฟ
1: ่
0: พวกรถลาเครื่องยนต์ต่างๆแบ่งเป็นโซนชัดเจนแล้วพอมีเด็กเข้ามาเยอะๆแบบนี้เราจะต้องมีพาร์ทไทม์เข้ามาช่วยเป็นลูกมือเขา
1: ค
0: ือเราจะเทรนคนของเราเนี่ยให้เป็นหลักทุกคนต้องเป็นงานเป็นหลักรู้เชี่ยวชาญในงานของตัวเอง
1: ทุกด้าน
0: ทุกด้านแล้วเราก็จะมีลูกมือมาให
1: ้ครับผม
0: ในการบริหารจัดการ เราจะสร้างผู้นำขึ้นมาเป็นผู้นำอีกทีนึง เป็นลำดับไปครับความสามารถเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มสกิลของขึ้นอีกแล้วก็เตรียมคนใหม่ขึ้นมาฝึกใหม
2: ่
0: เป็นแบบนี้ครับ
1: แล้วเป้าหมายในอนาคตเหรอครับเรามีการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างหรือว่ามีการเปิดศูนย์ตรงไหนบ้างเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็พอศูนย์เรียนรู้สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วลูกเสือเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูภาพรวมคราวนี้ภาพรวมเราจะจัดเซตให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะตอนนี้เราทำไปพัฒนาไป
1: ครับ
0: พี่ปอนมาปีก่อนเราก็ยังเป็นเด็กอยู
1: ่ครับยังเป็นแบบศูนย์เรียนรู
0: ้
1: พื้นที่ก็จะกว้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีแบบโซนในการเรียนรู้เยอะเท่าไหร
0: ่ยังไม่ได้ใช้พื้นที่
1: ครับผม
0: แต่คราวนี้พอเราจัดสรรพื้นที่ใช้ได้ครบทุกพื้นที่แล้ว
1: ครับ
0: เราก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มความสวยงาม
1: ครับ
0: เพิ่มความพร้
1: อม
0: เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความครบทุกอย่างให้มันครบวงจรให้มันเป็นแบบมาอุดรต้องมาที่นี่ครับในความคิดของเราเลยในอุดรต้องมาที่นี่แหละ
1: แลนด์มาร์คของในใจของใครหลายๆคน
0: ใช
1: ่
0: คือเขามาปุ๊บก็จะครบทั้งเรื่องมาเที่ยวมาพักผ่อนมาหาความรู้มาศึกษาได้หมดเลยเราจะทำให้แบบเดินเข้ามาปุ๊บก็อยากไปโซนไหนก็มีให้ทุกโซนใช่ครับประมาณน
1: ั้นแล้วถ้าหาผู้ปกครองหรือว่าโรงเรียนต่างๆเขาให้ความสนใจที่อยากพาเด็กๆเนี่ยมาเที่ยวชมมาทัศนศึกษาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับพี
0: ่ช่องทางของเราก็จะมีช่องทางเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: ที่ขึ้นไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทางเพจแล้วก็ทางแอดไลน์ก็ได้เข้าได้หลายช่องทางหรือจะเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้มาดูงานก่อนส่วนมากจะมาดูงานก่อนแล้วก็เข้าที่ประชุมแล้วก็เข้ามาหาเราแล้วที่สำคัญครับเราเนี่ยอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพเพียงแค่300เมตรอยู่ใกล้เลย
1: ครับผม
0: ติดเลยก็ได้ติดถนนแหละคือเข้ามาง่ายเข้ามาสะดวกแล้วอีกฝั่งนึงเราก็จะติดทางรถไฟเรามีสถานีรถไฟที่ใกล้มากแล้วเวลานักเรียนมาทัศนศึกษาเนี่ยจำนวนคนหลักร้อยเนี่ย
1: ครับ
0: ปัญหาเรื่องหลักเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1: ครับ
0: สูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟเนี่ยใช้บริการรถไฟเพื่อที่มาหาเราที่ไร่เนี่ยลดลงประมาณสมมติว่าตีเลขกลมหลักหมื่น
1: ครับผม
0: จะเหลือแค่หลักพันสมมติว่าค่าตั๋วค่าหัวค่ารถแต่ละคน50บาทในการนั่งรถทัวร์มาค่ารถไฟจะเหลือประมาณ6บาท
1: ก็เป็นการเซฟคอสต์ในตัวด้วย
0: โอ้เซฟมากครับ แล้วเราก็ได้จะเอางบส่วนนี้ไปให้น้อง
1: ๆ
0: เพิ่มเติมส่วนอื่นได้มากกว่าประมาณนั้นคร
1: ับ กิจกรรมที่ผมเห็นเนี่ยข้างในเนี่ยมีการเหมือนกับว่ามีหางตั๋วนำไปเหมือนกับว่าลุ้นรางวัลด้วยนะพี
0: ่มันก็เป็นการบริหารอีกชิ้นนิดนึงก็คือว่าให้พนักงานทุกคนแจกตั๋วให้ครบแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้น้องๆเพิ่มความรับผิดชอบตัวเองนิดนึงเก็บหางตั๋วไม่ทิ้งขยะเก็บหางตั๋วมาส่งชิงโชคก็จะเป็นรางวัลก็เป็นของที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นั่งรถบ้างได้เล่นอะไรที่มันหวือหวาหน่
1: อ
0: ยเป็นแบบสเปเชียลนิดนึงเงี้ยอย่างเงี้ยได้นั่งรถฟรีแบบเนี้ย
1: คร
0: ับ
1: ไอ้เรามีการจำกัดในพี่ว่าแต่ละคนเนี่ยได้กี่รอบอะไรพวกนี้หรือว่าเราปิดอิสระให้เขาแบบคุยกันเองเลยว่า
0: อ๋อมันก็มีอยู่ครับมีจำกัดเวลาครับ
1: จำกัดเวลาเป็นการ
0: แต่ว่าขี่ได้รอบไร่เลยข
1: ี่
0: ไปเลยแต่ว่าอยู่ต้องอยู่ในส่วนไร่เราเพราะว่ามันปลอดภัยเพราะเราติดถนนเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ให้ออกถนนถ้าออกถนนเนี้ยอันตรายเราดูแลไม่ทั่วถึง
1: ถ้าอยู่ภายในเรื่องความปลอดภัยได้แล้วกลับไปเรื่องการเดินทางเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยเราได้มีการเหมือนกับว่าทำงานร่วมกับทางการรถไฟ
0: ใช่ก็คือทางการรถไฟก็เป็นนายตรวจที่เป็นคนรุ่นใหม่เนาะน้องๆเขาก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ของเขาเขาเป็นคนที่นี่ด้วยแล้วเขาก็เป็นนายตรวจใหม่เขาเลยอยากบูรณาการการรถไฟเนี่ยให้มันเป็นการท่องเที่ยวด้วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยเพราะสถานีของเราอ่ะจริงๆแล้วสวยงามมากทั้งสิ่งปลูกสร้างทั้งโลเคชั่นสวยงามมากเพียงแต่ยังไม่มีการหยิบขึ้นมาใช้เราก็เลยไปขอความร่วมมือ แล้วเขาก็เลยขอความร่วมมือเราด้วย
1: แลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่เรา

0: จากหลักแสนอ่ะเหลือหลักพันอ่ะประมาณนั้นเลย
1: ไม่ใช่เล่น
0: ไม่ใช่เล่นนักท่องเที่ยวหรือว่าคณะทัศนศึกษาหรือว่าหน่วยงานต่างๆเข้ามาเที่ยวชมไร่เราเข้าฟรีชมฟรีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแต่ถ้าเกิดอยากใช้กิจกรรมอะไรในไร่เราก็ค่อยมาดูกันว่าทางนักท่องเที่ยวอยากได้กิจกรรมอะไรจากเราไปแต่ถ้าเกิดเข้ามาเที่ยวมาชมเฉยตามสบายครับผมเข้ามาเที่ยวฟรีชมฟรีครับผม3ข้าวคอนเทนต์ครับ
1: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการที่ดีต้องขอบคุณพี่ออดมากนะครับที่สละเวลาเรามาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราฟังครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: นี่คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปฟังเสียงตอบรับจากเด็กๆกันครับ

ผมก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูงอำเภอพัทดุงจังหวัดอุดรธานีได้นำเด็กนักเรียนมัธยมม.1ถึงม.3จำนวน270กว่าคนนะครับที่ได้มาในจุดนี้เพื่อมาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆของบริเวณแถวนี้ซึ่งถ้าดูเปรียบเทียบกันแล้วกับที่บ้านก็ถือว่าวิถีชีวิตชุมชนคล้ายๆกันแต่ในจุดนี้จะมีฐานเรียนรู้มากกว่านะครับซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆที่ได้มาในจุดนี้นะครับซึ่งเขาได้แบ่งเป็นโซนเป็นโซนให้เด็กได้เรียนรู้หาประสบการณ์สิ่งที่บางครั้งเด็กไม่ได้เห็นแกก็ได้พบได้เห็นได้เจอนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆมากมายนะครับในจุดนี้ยกตัวอย่างไอ้ฟาร์มสัตว์ปีกนะครับซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟาร์มแกะฟาร์มแพะอะไรต่างๆเหล่านี้ฟาร์มม้าก็ถือว่าเป็นตัวดึงดูดให้เด็กๆได้เห็นได้ดูเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าตัวนกกระจอกเทศมันตัวใหญ่จริงแต่ยังไม่เห็นของจริงก็เลยมาพบของจริงอย่างเงี้ยแกะแพะเหมือนกันเขาก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสิ่งเหล่านี้สัตว์เหล่านี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโซนทางที่ตะวันตกคือโซนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการผจญภัยอะไรต่างๆนะเด็กก็ได้สัมผัสอะไรต่างๆนะก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กมากมายนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเด็กของเราเนี่ยได้ประสบการณ์จริง

ก็คือกิจกรรมข้ามสะพานนี่แหละครับเพราะว่ามันสนุกแล้วก็หวาดเสียวดีรู้สึกว่ามันแบบเปิดโลกกว้างมากขึ้นนะครับนอกจากเรียนในห้องเรียนเราก็ได้ออกมาเรียนข้างนอกแบบ

ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับ3ข้าว Factory เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ครับต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและที่สำคัญมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากําลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: าเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยดีวันนี้พาทุกท่านมาที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมมีนัดกับช้างเผือกในด้านของการเป็นหมอลำครับเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอลำตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้ววันนี้ความฝันของเธอก็เป็นจริงครับเมื่อได้มาทำงานกับโอไฮโอเรคคอร์ดนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสตูดิโอทำเพลงที่อยู่ในชุมชนนั่นเองนะครับไปพบกับเธอกันน้องแพมมี่รออยู่ด้านในแล้วครับ

0: ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วนะครับสำหรับดาวเด่นของเราในวันนี้นะฮะโอ้โหตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามีพลังเหลือล้นแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆเลยทีเดียวนะครับน้องแพมมี่เมืองสามอ่างนะครับอยู่ภายใต้ของโอไฮโอเรคคอร์ดนะครับของอาจารย์ปิยะด้วยสวัสดีครับสวัสดีฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรคะที่ร้องไป
1: เพลงบ่ถึกเลขบ่ถึกทางบ่ถึกอย่างจุดยางค่ะ
0: โอ้บ่ถึกอะไรเลยทำไมชีวิตนี้ถึงไม่สมหวังเลยอะลูกทำไมอะคะ เป็นเพลงที่แต่งมาจากอะไรครับอาจารย
2: ์เพลงนี้ก็เหมือนกับชีวิตวัยรุ่นก็คือนอกจากที่จะไปโดนรักแล้วก็ยังหวยก็ยังไม่ถูกอีกก็เลยโดนซ้ำเติมกันใหญ่ก็เป็นแคปชั่นที่อยากจะให้เด็กๆวัยรุ่นเล่นTikTokกันแล้วก็เข้ากับชีวิตจริงได้หลายคนด้วยครับ
0: เน้นความสนุกสนาน
2: ใช่ครับ
0: จะได้เอาไปเล่นกันใน TikTok เผยแพร่กันไปนะครับสนุกสนุกกันนะฮะโจทย์ของเพลงนี้นอกจากความสนุกแล้วนะครับการเขียนการถ่ายทอดบรรยายออกมาเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอาจารย์
2: เพลงนี้ท่อนฮุกถ้าฟังดีๆแล้วมันจะเป็นเหมือนครับท่อนสารพันยะก็คือมีความเป็นพื้นบ้านแล้วน้องแพมมี่ก็มาในสายหมอลำด้วยนะครับก็เลยอยากจะนำเสนอเมโลดี้คล้ายๆกับจดจำท่อนเดิมๆแล้วก็ภาษาอีสานที่เข้ากับตัวตนน้องด้วยครับผม
0: ครับได้เห็นตัวอย่างเพลงแล้วสนุกสนานมากมารู้จักกับตัวตนของน้องแพมมี่บ้างดีกว่าแพมมี่เมืองสามอ่างอันนี้คงไม่ใช่ชื่อจริงนะนะครับเมืองสามอ่างมาจากอะไรลูก
1: มาจากในหนึ่งอำเภอมีอยู่สามอ่างค่ะ
0: ครับ
1: มีอ่างห้วยพึ่งห้วยฝาแล้วก็ห้วยสะทดค่ะ
0: ซึ่งทั้งหมดอยู่ในอำเภอ
1: ห้วยพึ่ง
0: ห้วยพึ่งนะครับเป็นบ้านของหนูเอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
1: มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่ป.4ค่ะ
0: ป.4ปัจจุบันนี้อยู่
1: ม.1แล้ว
0: ม.1นะครับทำไมถึงอยากเป็นนักร้องลูกไปเห็นอะไรมา
1: ก็ดูเลื่อนฟีดดูไปเจออุ้งอิงเพชรบ้านแพง
0: อ๋อนี่คือไอดอลของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบตรงไหนของพี่อุ้งอิงลูก
1: ชอบในความสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ตรงนี้ค่ะ
0: แล้วยังไงเราก็เอาเพลงของพี่อุ้งอิงมาร้องเหรอ
1: ใช่ค่ะหอฝันมาหลังหานค่ะ
0: นิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยได้ไหมเพลงของพี่อุ้งอิง
1: หอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังหานเหมือนฟ้าบันดาลหาฝันเมารถมาส่งขอบคุณค่ะ
0: ครับผมก็เป็นไอดอลของเรานะครับ ชื่นชมในความสามารถเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วเวลาเอามาฝึกร้องเนี่ยใช้เวลาช่วงไหนบ้างลูก
1: ช่วงเวลาว่างค่ะ
0: ตอนกลางวันแล้วก็ไปเรียน
1: หลังเลิกเรียนแล้วก็พักเที่ยง
0: ชอบร้องเพลงอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆได้ฟังเสียงเราบ้างไหมในโรงเรียน
1: ได้ฟังค่ะ
0: เขาว่ายังไงบ้าง
1: ก็รีร้องเพราะ
0: อ๋อเขาก็ชม
1: ใช่ค่ะ
0: มีเชียร์บ้างไหมแบบไปเป็นนักร้องอาชีพเลยอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะไปขึ้นเวทีหมอลำได
0: ้อ๋อแล้วหนูไปไหมไปสมัคร
1: ก็ไม่เคยไป
0: ไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนะครับแล้วการเข้ามาเป็นนักร้องที่โอฮาโอเรคคอร์ดเนี่ยเป็นไปได้ยังไง
2: ที่น้องว่าไปประกวดที่ไหนหมายถึงว่าเวทีใหญ่ๆครับแต่ว่าที่ประกวดก็จะเป็นระดับโรงเรียนอำเภออย่างเงี้ยครับ
0: อย่างเงี้ยไป
2: ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไปเจอแวว
2: ไปเจออันนี้เห็นคลิปจากผู้จัดการท่านนะครับก็คือลงเวลาซ้อมอย่างเงี้ยครับซึ่งน้องก็จะมีพี่พิมพ์นี่จะเป็นเหมือนแม่ที่อินดูนะครับแล้วก็นำมาสร้างวงอยู่อำเภอห้วยพึ่งนั่นแหละครับชื่อวงว่าวงดนตรีเมืองสามอ่างน้องก็จะเป็นสมาชิกพี่พิมพ์ก็จะอินดูเด็กๆแถวๆใกล้ๆก็จะเรียกมาร้องเพลงกันครับผมเป็นวงประจำอำเภอครับ
0: ฉายาของน้องแพมมี่ก็มาจากวงนี้แหละ
2: ครับด้วยความสุขของพี่ๆนักดนตรีด้วยครับผม
0: หลังจากนั้นติดต่อกันยังไงอาจารย
2: ์ก็ทักไปหาพี่เขาครับว่าโอ้น้องเขามีแววนะครับสนใจที่จะมาสร้างผลงานอยู่ค่ายกันไหมอะไรเงี้ยครับก็ไปจีบทางพี่พิมพ์เจ้าของวงเนี่ยแหละก็เลยมาช่วยกันสร้างก็เลยมาถึงวันนี้น้องๆจริงๆก็มาอยู่ค่ายก็ยังไม่กี่เดือนครับผมก็ถือว่าก็เห็นเอ็นดูน้องแล้วก็ทางวงดนตรีเมืองสามอ่างผู้จัดการที่น้องดูแลเนี่ยท่านก็โอเคพร้อมผลักดันเต็มที่นะครับก็สนับสนุนให้มาอยู่ด้วยกันทางนี้ครับผม
0: เชื่อไหมว่าผมได้ฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่เห็นหน้านะใน MV เนี่ยนึกว่าไม่ใช่เด็กนะ
2: ใช่ครับ บางคนบอกว่าเสียงน้องแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มี
0: เป็นสาวแล้ว
2: เหมือนเป็นสาวแล้วครับครับแต่จริงๆแล้วเพิ่งม.1เองครับ
0: ครับผมมีวิธีการบริหารเสียงของเราไหมลูกแต่ละวันตื่นเช้ามาเราต้องวอร์มโปรเจกต์เสียงก่อนไหมก่อนไปเรียน
1: ใช่
0: มีเหรอ
1: มีค่ะบางวันค่ะถ้าว่าง
0: เราจะปกเสียงไง
1: หนึ่งวันตื่นเช้ามาก็เปิดคาราโอเกะร้องก่อน
0: ร้องก่อนเลยก่อนไปเรียน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วนอกจากว่าเขาจะมีความชอบแล้วเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าสายเลือดนิดนึงเหรอครับมีคุณตากับพี่ชายเขาก็เป็นนักร้องเหมือนกันก่อนหน้านั้นเคยเป็นหมอลำแล้วก็พี่ชายเขาตอนนี้ก็เป็นนักร้องเหมือนกันครับผมที่ร้องเพลงเป็นอาชีพเหมือนกันครับผ
0: ม
2: ก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสายเลือดด้วยครับ
0: ครอบครัวมีคำแนะนำยังไงไม่รู้ในเรื่องของการมาเป็นนักร้อง
1: ก็รักษาภาพลักษณ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองโตขึ้นมีคนรู้จักเยอะค่ะ
0: การแบ่งเวลาเรียนเวลาทำงานมาร้องเพลงมาฝึกซ้อมร้องเพลงกับอาจารย์เนี่ยมีปัญหาไหมในเรื่องนี
1: ้ไม่มีเลย
0: ไม่มีปัญหาเลยหนูแบ่งเวลายังไงลูก
1: แบ่ง
0: เวลาหมายถึงว่า
2: เข้า
0: ห้องอัดหรือว่าเข้ามาเรียนร้องเพลงเนี่ย
2: คือการที่ผมจะเลือกใครมาปั้นสักคนเนาะเวลาเขาก็จะมองทิศทางว่าเราสามารถพัฒนาเขาได้ไหม อะไรเงี้ยครับอันนี้น้องก็จะต้องไปเติมเต็มในเรื่องของการรำการฝึกร้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อให้เสียงแข็งแรงแล้วก็อย่างเช่นภาษาหมอลำเนาะเพิ่นว่าต้องไปเฮี้ยนรำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สังวาสจังหน่อยครับนี่ก็เป็นแผนในการพัฒนาของค่ายต่อไปครับผม
0: ครับแล้วเห็นเวลาที่ทำงานด้วยกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ย
2: คร
0: ับ อาจารย์ก็จะเคี่ยวเข็นตรงหน้างานนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มาเจอกันทุกวันไม่ได้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาเรียนกันทุกวันแบบหนักหน่วงแต่เราก็จะเอาจริงเอาจังกับหน้างานตรงนั้น
2: ใช่ครับเวลาเข้าห้องอาดิผมเปรียบเหมือนเป็นการเข้ามาฝึกครับเหมือนกับว่าแน่นอนแหละถ้าเป็นเพลงใหม่ของตัวเองเนี่ยก็คือได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยทั้งการร้องการแบ่งล
0: ม
2: แต่ถ้าเป็นโคเวอร์เงี้ยผมก็ต้องให้การบ้านก่อนว่าเพลงนี้โคเวอร์นะคุณก็ต้องไปทำการบ้านท่องให้ได้นะแล้วก็เรื่องของไปฝึกการร้องเพราะว่าเข้าห้องอัดมาแล้วเนี่ยก็คือมันต้องแบบทุกคำครับเพราะว่าเป็นการฝึกให้เขาด้วยเวลาเขาไปขึ้นเวทีอะไรนู่นนั่นเทคนิคต่างๆจะอยู่ในห้องอัดด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยค่อนข้างเขี่ยขินกันพอสมควรครับเวลาอยู่ในห้องอัดครับ
0: เรื่องไหนอาจารย์จะเน้นเป็นพิเศษแบบว่าไม่ปล่อยผ่านเลยถ้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย
2: ผมมองว่าฟิลครับ
0: ฟีลความรู้สึก
2: ใช่ครับ
0: การแสดงออกเนี้ย
2: อารมณ์เพลงครับเหมือนกับว่าการที่จะถ่ายทอดให้คนฟังได้นั้นก็คืออารมณ์เพลงน้องต้องได
0: ้
2: ต้องสื่อสารให้ออกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงอารมณ์เพลงคุณต้องหนึ่งละคุณต้องทำการบ้านทั้งเนื้อร้องคุณต้องท่องมาให้ได้การแบ่งลมนี่นั่นครับแต่ว่าผมจะให้ฟีลถ้าเปรียบเทียบระหว่างเพลงไหนที่ร้องถูกเป๊ะเต็มที่แต่ว่าเพลงนี้ก็คือพอได้แต่ว่าอารมณ์เพลงมันสื่อสารได้ฟิลถ้าเศร้าจริงสนุกจริงผมจะเลือกตัวที่2ครับก็เลยว่าเลือกในเรื่องของอารมณ์เพลงมากกว่าครับ
0: เป็นหลักนำมาก่อนเลย
2: ครับผม
0: นะอาจารย์พอใจแค่ไหนกับสิ่งที่น้องเป็นอยู่นะตอนนี้น้องอายุ
1: 13
0: นะกับสิ่งที่เป็นตอนนี้อาจารย์
2: ตอนนี้ถ้าบอกว่าพอใจคือพอใจมากเพราะว่าพอใจตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาที่จะสร้างความฝันของตัวเองแล้วเพราะว่าแน่นอนครับก็คือนอกจากน้องเขามีพรสวรรค์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูใจน้องด้วยว่าน้องมีความสุขที่จะเป็นอาชีพนี้ไหมยิ่งเห็นตัวนี้เราก็เลยยิ่งต้องผลักดันก็เลยคำว่าพอใจนะปัจจุบันนี้ผมเพียงแค่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้น้องเขาได้สร้างผลงานมีเวทีมีพื้นที่ในการสร้างผลงานของตัวเองตอนนี้ผมก็มองว่าก็รู้สึกว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วสำหรับน้องตอนนี้ครับผมพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตครับ
0: ครับมาที่น้องแพมมี่บ้างทำไมเราถึงอยากจะสืบสานอนุรักษ์เรื่องของหมอลำที่จริงมันมีเพลงมากมายให้เลือกร้องนะลูกแต่ทำไมถึงชอบหมอลำ
1: หนูชอบมากๆเลยค่ะหนูฟังตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
0: แต่ที่จริงก็ฟังทุกแนวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แนวอื่นก็ฟังแต่ว่าสิ่งที่อยากเป็นเลยเนี่ยคือหมอลำเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: หลงเสน่ห์อะไรของหมอลำมันเพราะยังไงครับ
1: เคยฝันว่าอยากเป็นหมอลำในวงใหญ่ๆ
0: หมอลำในวงใหญ่ๆ
2: ครับ
0: อยากแต่งตัวสวยๆได้เล่นลำเรื่องด้วยไหมอย่างนั้นด้วยป่ะขนาดนั้นเลยป่ะก็อาจจะนะก็อาจจะถ้ามีโอกาสรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็ถูกปล่อยออกไปแล้วในโซเชียลแล้วก็
3: ชื่อว่าอนาคตก็กำลังจะทำอีกเรื่อยๆออกมาแบบเนี้ยได้มาอยู่ในสังกัดของอาจารย์ปิยะรู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกดีใจมากมากเลยค่ะ
3: เกินฝันไหม
1: เกิน
3: ตอนนี้อาจารย์ปิยะเป็นไงดูแลเราดีมากไหมครับ
1: ดูแลดีมากเลยค่ะ
3: อยากจะขอบคุณอาจารย์ท่านนี้ไหมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรา
1: ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะที่คอยดูแลสนับสนุนทุกคำแนะนำค่ะ
3: แล้วหนูก็นำไปปฏิบัติตลอดเลยเป็นครับสิ่งไหนที่หนูจำได้แล้วก็ยึดถือเป็นแบบอย่างมาตลอดกับคำพูดของอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมอาจารย์สอนเรื่องไหนแล้วก็ยังประทับใจในจิตใจของหนูยังจำได้อาจารย์จะชอบพูดกับหนูว่ายังไงบ้างจากที่ได้ทำงานด้วยกัน
1: ขยันสร้างตัวตนแล้วก็ขยันลงคลิปแนะนำตัวให้คนรู้จักค่ะ
3: ขยันลงคลิปนะครับพอทำแบบที่อาจารย์บอกแล้วมันได้ผลยังไงลูก
1: ก็ได้ผลตอบรับดีมากเลยค่ะ
3: คนรู้จักเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
3: มีแบบมาติดต่องานติดต่อออกไปแสดงยังไงอะไรอย่างนี้ไหม
1: ยัง
3: ไม่มีขนาดนั้นนะแต่ว่าคนก็รู้จักเยอะขึ้นได้เห็นผลงานเรา
1: ใช่ค่ะ
3: เขามาชื่นชมยังไงบ้างกับคอมเมนต์ที่ประทับใจเขาบอกว่าไงบ้าง
1: ก็หน้าเหมือนแบบศิลปินดังคนอะไรแบบนี้แล้วก็เสียงดีมากหลับตาฟังนึกว่าตายอรทัย
3: ตายอรทัยก็เป็นถือว่าเป็นคำชมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์คนนี
2: ้ก็คงต้องบอกว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลนั่นแหละครับก็คือศิลปินทุกวันนี้ก็คือคำว่าศิลปินหรือว่าผลงานนี้จะติดตัวเราไปอีกใช้ในการเลี้ยงชีพใช้ในการใช้ชีวิตอีกยาวไกลแล้วก็วงการนี้ถ้าจะสำเร็จนี้ต้องเหมือนกับว่าก็ต้องขยันแล้วก็มีวินัยนะครับในเรื่องของการวางตัวการฝึกฝนหรือว่าการสร้างแฟนคลับสร้างทำยังไงให้เป็นที่รักของแฟนๆยาวๆอะไรประมาณนี้คือโจทย์ที่จะต้องไปการบ้านร่วมกันครับผม
3: หลังจากนี้แผนที่อาจารย์วางไว้เป็นแนวทางให้น้องแพมมี่เดินเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับ
2: คือคาแรคเตอร์น้องตอนนี้ก็อยากจะให้คนจำน้องในภาพลักษณ์ของสาวมอลล่ำน้อยนะครับสาวอีสานที่จะเติบโตอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆที่ทั้งร้องเพลงได้รำได้แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบบ้านๆ นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าเอ็นดูน้องเลยก็คือตอนนี้น้องก็เป็นคนที่มีความขยันตอนนี้อยู่กับยายแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยส่วนพ่อแม่ก็ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็พี่ชายก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเลิกเรียนมาต้องไปนึ่งข้าวนะครับเนี่ยแล้วก็ซ้อมเพลงว่างๆก็จะดูแลหลานช่วยยายอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือความกตัญญูคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน้องเขาจะสามารถเติบโตไปได้ดีในอนาคตครับผมในส่วนของน้อง
3: พูดถึงเรื่องนี้หน่อยอันนี้ก็สำคัญเนาะเรื่องความกตัญญูหนูดูแลคุณยายดูแลครอบครัวยังไงบ้างลูก
1: ก็เวลาว่างเลิกเรียนมาก็ช่วยนึ่งข้าวล้างจานค่ะ
3: ทำกับข้าวด้วยไหม
2: เลี้ยงน้องเลย
1: ทำไ
3: ม เลี้ยงน้องด้วยเหรอมีน้องอายุเท่าไหร่ฮะ
1: น้องอายุประมาณ1ปี
3: หนึ่งครับโอ้ต้องเลี้ยงน้องเล็กๆด้วย
1: ค่ะ
3: โอ้โหนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยการเรียนก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะลูกนะ
1: ใช่ค่ะ
3: นะครับอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับนี่คือศิลปินหมอลำน้อยของเรานะครับก็สดใสตามวัยแล้วก็เราก็คงจะได้เห็นพัฒนาการของเธอต่อๆไปนะครับในซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่3ตามมาก็คงจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เซอร์ไพรส์คนดูคนฟังอีกเหมือนเดิมนะครับจากโอฮาโอเรคคอร์ดนะครับก็มีแผนระยะยาวสำหรับน้องอยู่แล้วนะครับอ่ะติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับแพมมี่นะฮะเมืองสามอ่างนะครับนี่คือศิลปินในสังกัดนะครับแล้วก็โอฮาโอเรคคอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีศิลปิน3เบอร์นะครับมีใครบ้างนะฮะอาจารย์
2: ก็จะมีที่เป็นเบอร์แรกนะครับที่พอมีคนรู้จักบ้างก็จะเป็นน้องเนยยดานะครับเพลงใจประสงค์อ้าย ได้13ล้านวิวแล้วตอนนี้น้องก็มีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามคนที่2ก็จะเป็นนิวลลิตาตอนนี้เป็นสายประมาณว่าไก่ตีหน่อยแล้วก็มีคนติดตามก็เยอะพอสมควรครับแล้วก็คนล่าสุดน้องสุดท้องของเราก็จะเป็นน้องแอมมี่นี่แหละครับ3เบอร์นี่ครับฝากทุกท่านติดตามผลงานเรื่อยๆด้วยนะครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งสองท่านนะครับให้กำลังใจกันด้วยเด้อนะครับนี่คือเมืองไทยดีๆวันนี้ครับอ่ะทิ้งท้ายไปด้วยความน่ารักน่ารักนะครับของน้องแพมมี่เมืองสามอ่างนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วน้องสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ครับผมสำหรับการบังคับคดีก็จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินคดีของในขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับก็คือเมื่อท่านไปฟ้องศาลหรือว่ามีการดำเนินคดีต่างๆแล้วนะครับหากจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็จะมีการบังคับคดีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วต้องทำอะไร

บ้างนะครับเมื่อมีการบังคับคดีเช่นนี้อย่างระยะเวลาบังคับคดีแพ่งก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือ10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราจะพูดว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราที่จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับคือตัวความใดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอัยการจะทำให้ทุกเรื่องนะครับเมื่อมีการบังคับคดีก็คือหน่วยงานหรือตัวความไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆนะกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากรมขนส่งทางบกหรือว่ากรมสรรพามิตต่างๆนะครับมีคดีเพื่อที่จะให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องให้เช่นนี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะรับดำเนินการบังคับคดีให้ต่อนะครับก็คือในคดีแพ่งเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับก็จะมีเหลือลูกหนี้นะครับที่ยังไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับก็จะมีการสืบทรัพย์นำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวซึ่งกรณีนี้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับแต่ในส่วนของที่หน่วยงานของรัฐไปจ้างทนายดำเนินการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไปจ้างทนายดำเนินการเองทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับดำเนินการบังคับคดีให้นะครับในส่วนของนอกจากคดีแพ่งแล้วก็จะมีคดีอาญาคดีอาญาในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยนะครับศาลทางศาลจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการออกหมายบังคับคดีเพื่อส่งเรื่องมาให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์บังคับคดีให้นะครับจำเลยไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาก็คือท่านโดนโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับนะครับค่าปรับก็ยังคงมีอยู่นะครับท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับด้วยนะครับเมื่อท่านไม่ชำระค่าปรับก็จะมีการบังคับคดีทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีการสืบทรัพย์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์หรือว่าสมุดบัญชีธนาคารหุ้นหรือแม้แต่ตอนนี้อาจจะสืบถึงขั้นบิตคอยด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาให้แก่ศาลนะครับศาลสำนักงานอัยการบังคับคดีก็จะดำเนินการให้นะครับซึ่งหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

คยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No! No!

0: ู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากำลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ

0: หนึ่งสองสามสี
1: ่ในการไม่มีหนี้สินที่ต้องจ่ายในตอนเนี้ยมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะ
2: ก็แน่ละสิเพราะทำให้ครอบครัวเราสามารถใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที่
3: คุณตาคะแล้วหนี้สินมันคืออะไรเหรอคะ
1: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
3: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรเหรอคะคุณตา
1: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
4: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสิ่งของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆที่จะได้รับภายหลังเกษียณรายได้ที่จะสิ้นสุดเมื่อเกษียณอายุหรือการวิเคราะห์แหล่งรายได้พิเศษที่จะเพิ่มรายรับภายหลังเกษียณอายุหากทำได้ตามนี้แล้วร่วมกับความสามารถในการเก็บออมเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างสบายใจครับ

ครับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลียคุณผู้ชมครับมีคำเตือนจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนจังหวัดอุทัยธานีแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักให้เพิ่มความระมัดระวังครับหลังพบรอยตีนเสือโคร่งในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันครับหลังพบรอยตีนเสือโคร่งนอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านบริเวณหมู่ที่13ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักพร้อมทั้งเร่งเตือนชาวบ้านให้เพิ่มไฟส่องแสงสว่างบริเวณรอบบ้านและจุดเสี่ยงเก็บหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในคอกที่แข็งแรงปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจดึงดูดสัตว์ป่าและสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนครับนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ระบุว่าจากการตรวจสอบทางวิชาการยืนยันนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นรอยตีนเสือโคร่งขนาดความกว้างอุ้มตีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรครับ 8-9 เซนติเมตรปรากฏแนวทางเดินระยะทางประมาณ100เมตรก่อนที่ร่องรอยได้ขาดหายไปครับจุดที่พบรอยตีนเสือโคร่งเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประมาณ14กิโลเมตรครับและห่างจากแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนประมาณ12กิโลเมตรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ได้ประสานงานร่วมกับปลัดอำเภอลานสักและผู้นำชุมชนในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้แก่ชาวบ้านโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันครับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้เข้าตรวจสอบติดตามและสแกนพื้นที่หาทิศทางการเคลื่อนที่ของเสือโคร่งเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้วนะครับพร้อมทั้งจัดตั้งระบบเฝ้าระวังร่วมกับชุมชนเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยประชาชนสามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์1362โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับช้างป่าตัวนี้เป็นช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าพลายแคระมันออกจากป่าครับเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องลักษณะพฤติกรรมมันไม่ดุร้ายครับมันเดินเข้าไปคล้ายกับสำรวจในพื้นที่รีสอร์ทและยังเดินลึกเข้าไปถึงด้านในของรีสอร์ทซึ่งเป็นห้องพักของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับและก็ไม่ได้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินก่อนเดินออกจากรีสอร์ทกลับเข้าป่าสู่พื้นที่ธรรมชาติตามเดิมครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพลายแคระเป็นช้างหนุ่มรูปร่างสันทัดแข็งแรงและมีงาที่สวยงามใบหูซ้ายของมันมีรอยแหว่งและงาซ้ายมีลักษณะเบี่ยงต่ำลงทำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่สามารถจดจำมันได้อย่างชัดเจนเมื่อมันโตขึ้นพลายแคระมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากช่วงวัยเด็กครับจากช้างที่เคยซนปัจจุบันเป็นช้างหนุ่มที่มีนิสัยค่อนข้างรักสงบไม่ก้าวร้าวคุ้นเคยกับพื้นที่รวมถึงผู้คนในชุมชนหมูสีด้วยคนในพื้นที่ยังพบเห็นพลายแคระเดินผ่านบริเวณบ้านพักรีสอร์ทหรือว่าสถานประกอบการเป็นครั้งคราวนะครับส่วนใหญ่เป็นลักษณะการเดินสำรวจและหากินไปตามเส้นทางที่มันคุ้นเคยโดยไม่มีพฤติกรรมที่มุ่งทำลายทรัพย์สินหรือว่าทำร้ายผู้คนเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าดูแลและต้องผลักดันให้มันออกจากพื้นที่ชุมชนช้างป่าตัวนี้ก็เดินออกจากพื้นที่อย่างสงบสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนกับคนในชุมชนที่พบเห็นมันเป็นประจำครับคุณผู้ชมครับชาวสวนคนหนึ่งที่จังหวัดสตูลยึดอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับปลูกพืชหลากหลายชนิดส่วนเศษหญ้าใบไม้และต้นกล้วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดฟางผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีครับและก็ขายได้ราคาดีด้วยเห็ดฟางดอกใหญ่สมบูรณ์และ ขายได้ราคาดีเป็นผลผลิตของนายวัฒนาบุญพรมครับชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับที่นำวัสดุเหลือใช้จากสวนเช่นเศษหญ้าใบไม้แห้งและต้นกล้วยมาเพาะเห็ดฟางจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวดีเลยแล้วครับคุณลุงวัฒนาเนี่ยมีอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับคุณผู้ชมปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ประมาณ4ไร่ครับที่น่าสนใจก็คือการนำเศษหญ้าที่ตัดในสวนและต้นกล้วยที่เหลือจากการตัดเครือกล้วยไปแล้วไปใช้เป็นวัสดุสำหรับเพาะเห็ดฟางครับโดยไม่ต้องลงทุนมากและการเพาะเห็ดฟางก็ทำง่ายด้วยให้ผลผลิตเร็วด้วยหลังจากโรยเชื้อเห็ดแล้วประมาณ7ถึง10วันเห็ดฟางจะเริ่มออกดอกและเริ่มเก็บขายได้กิโลกรัมละ100บาทครับ
1: ต่อหนึ่งโรงเนี่ยต่อหนึ่งครั้งซึ่งเก็บไปได้เกือบเดือนไปนะประมาณ20กว่าวันกว่าจะมดดอกแล้วก็ไปอวดหญ้ามาแล้วมาเชน้ำแล้วการรู้พันนีแล้วพันนีประมาณ4คืนจะปุดปุดดอกตัดจนใหญ่แบบนี้ก็ไม่เกิน10วันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะได้มีทุกวันโดยไม่เว้น
2: คือเก็บแต่ละวันได้ประมาณกี่กิโลได
1: ้กล้าคำนวณจักจากร้านเดียวโรงหรือเดียวเทวโรงกำหนดมานะลูกลูกนะถ้าสิบโรงนะนี่ครับกำหนดว่าถ้าสิบโรงตั้งเป้าไว้ที่ช่วงสุดวันละ50โล
3: อันนี้ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็มีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นวัชพืชหรือว่าวัสดุทางการเกษตรในไร่นาเนี่ยนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวหรือว่ากำจัดวัชพืชก็สามารถเอาวัชพืชเดี๋ยวใช้มาเพิ่มมูลค่านะครับในการผลิตเห็ดหรือว่าเพิ่มมูลค่าในเรื่องของใช้วัชพืชทางการผลิตให้คุ้มค่ามากที่สุด
0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันลุงวัฒนามีโรงเพาะเห็ดฟาง4โรงนะครับแต่ละโรงมีชั้นเพาะเห็ด4ชั้นและอยู่ระหว่างขยายเพิ่มอีก6โรงด้วยนะครับเนื่องจากเห็ดฟางเป็นเห็ดที่ตลาดต้องการต่อเนื่องครับส่วนใหญ่นำไปขายตลาดชุมชนและส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับซื้อครับขณะที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลระบุว่าการทำเกษตรของลุงวัฒนาเป็นตัวอย่างของการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนการผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงครับบ้านอีตองตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มนะครับมีวิถีชีวิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์กลายเป็นจุดเด่นของชุมชนครับที่สร้างคุณค่าและรายได้จากการท่องเที่ยวติดตามจากรายงานครับ

0: ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกของบ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความงดงามไม่ได้มีเพียงธรรมชาติหากแต่ยังซ่อนอยู่ในรากเหง้าของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งกะเหรี่ยงมอญพม่าเนปาลและไทยที่ต่างนำพาวิถีชีวิตภาษาวัฒนธรรมอาหารและเสียงดนตรีมาล้อมรวมจนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของบ้านอีต่อง
1: พื้นที่ต้องเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแล้วคนก็จะรู้จักในนามท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับนอกจากคนจะเข้าใจถึงในเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเชื้อชาตินะครับรวมถึงอาหารที่เป็นแต่ละเชื้อชาตินะครับได้มารวมกันนะครับอาหารต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะรับประทานก็ยังนึกถึงแต่รสชาติแต่ถ้าเราได้นึกถึงกินไอมันมีมาจากภูมิปัญญาของถิ่นมาจากวัตถุดิบในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสร้างเป็นสตอรี่สร้างเรื่องราวนะ
0: จากรากทางภูมิปัญญาสู่รสชาติของอาหารนี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สร้างความทรงจำให้แก่ผู้มาเยือนแกงฮังเลพม่าเมนูที่หอมกลิ่นเครื่องเทศและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมหรือจะยำใบชาที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยใบชาหมักผสมผสานกับความจัดจ้านของเครื่องเคียงหลากหลายชนิดไม่ควรพลาดกับแกงหน่อไม้กะเหรี่ยงขนมจีนมอญเมนูที่สะท้อนวิถีการพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างลงตัวและปิดท้ายกับข้าวหุงขมิ้นสีเหลืองทองหอมกรุ่นคลุกด้วยมะพร้าวที่มีรสชาติอร่อยโดนใจทุกจานจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติแต่มีเรื่องราวของวิถีชีวิตที่ครบรสจนไม่รู้ลืม
2: จากรากสู่รสสืบสานกลุ่มชาติพันธุ์บ้านอีต่องที่ปิดล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี้นะคะแนวคิดก็คือว่าเราใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะในการที่โดยแล้วก็ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เขาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชุมชนเนี่ยได้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชนเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตเขาการแต่งกายแล้วก็วิถีชีวิตประเพณีความเป็นอยู่มาจัดให้มันเด่นชัดมากขึ้นแสดงถึงวิถีที่เขามีโดยที่ไม่ลดคุณค่าความเป็นตัวตนนะคะแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเขา
0: อีกหนึ่งเสน่ห์ที่เป็นดังซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านอีต่องคือการแสดงดนตรีและการแต่งกายของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นภาษาทางวัฒนธรรมที่ใช้บอกเล่าตัวตนความลงตัวค่ะ
3: สำหรับการต่อยอดทางวัฒนธรรมนะครับเราก็จะต้องพึ่งพาทางช่องทางต่างๆนะครับมันจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆรวมถึงการช่วยกันสืบสานสืบทอดต่อยอดด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมชาติพันธุ์นะครับกลุ่มแกนนำรุ่นใหม่ๆที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมประเพณีทุกมิติเลยก็ท้ายที่สุดนะครับหมู่บ้านอีต่องนะครับชุมชนขนาดเล็กก็พร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสอากาศเย็นเด่นในตำนานเมืองแร่อีต่องนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับแต่น้ำใจของพวกเรานะครับใหญ่มากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่พวกเราสืบทอดกันมาแต่ช้านานนะครับ
0: จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานวันนี้กำลังถูกส่งต่อให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนจากอาหารชาติพันธุ์สู่เมนูซิกเนเจอร์จากเสียงดนตรีและภาษาสู่เรื่องราวที่ชวนให้จดจำจากการแต่งกายสู่การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้คนเพราะเสน่ห์ของบ้านอีต่องไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่รอให้ผู้คนมาเยือนแต่คือรากของวัฒนธรรมสู่รสของอาหารสู่โอกาสในการสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
4: ดูกับช่วงหน้าพาไปดูงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพที่จังหวัดอ่างทองครับไข่ไก่ราคาพิเศษราคาประหยัด1 ชั่วโมงขายหมดครับเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับ

ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัม

ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับผู้ชมครับจังหวัดอ่างทองจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าหลากหลายไปขายราคาพิเศษโดยเฉพาะเนื้อหมูและไข่ไก่ขายดีมากครับหมดภายใน1ชั่วโมงครับ

0: ความนิยมจากประชาชนจำนวนมากครับนายจำนงมาลิอ่องนายกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในการนำสินค้าไปขายกับประชาชนประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกเพอร์ทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยจะขายสินค้าจำเป็นต่างๆในราคาประหยัดลดสูงสุดตั้งแต่ 25% ถึง 58% ครับส่วนที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับประชาชนที่ยะลาออกไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซื้ออาหารสินค้าต่างๆกันอย่างคึกคักเลยนะครับโดยเฉพาะร้านข้าวแกงและร้านค้ารายย่อยหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองยะลาครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้ช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าและทำให้ยอดขายดีต่อเนื่องครับร้านค้าส่วนใหญ่พยายามตรึงไว้เนี่ยไม่ให้สูงเกินนะครับเพราะว่าราคาพลังงานต้นทุนบางอย่างมันปรับสูงไปแล้วและขณะเดียวกันก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องในระยะยาวครับ
1: ช่วยได้ให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นและก็ลูกค้าก็เข้ามา เพิ่มขึ้นด้วยคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับประชาชนทั่วไปราคาก็ได้ประโยชน์ด้วยก็ดีค่ะดีสนับสนุนด้วยเพราะว่าเราก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: ก็ดีค่ะผลตอบรับดีเลยลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะค่ะก็คือยอดไม่ค่อยตกก็คือยอดโอเคเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะสำหรับประชาชนก็คือถ้าได้ต่อหลายๆเดือนก็คือจะยิ่งดีมากเลยค่ะสำหรับแม่ค้าแล้วก็คนใช้ด้วย
0: คุณผู้ชมครับกระทรวงการคลังเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทครับส่วนใหญ่ร้อยละ83ถึงร้อยละ84กระจายลงสู่ร้านค้ารายเล็กในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณร้อยละ16ร้อยละ17นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า40ล้านคน26ล้านคนหมายถึงในกลุ่มไทยช่วยไทยพลัสนะครับและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ13ล้านคนครับ

0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดครับร่วมกับทางจังหวัดผู้ประกอบการและชุมชนเขาจัดประกวดอาหารเพื่อสุขภาพเป็นการยกระดับอาหารท้องถิ่นที่มีอย่างหลากหลายสู่มาตรฐานเมนูสุขภาพครับกังแก้วสดๆนึ่งร้อนๆคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเขาบอกว่ากินคู่กับน้ำพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเมนูสุขภาพจากร้านริมทะเลซีฟู้ดอำเภอแหลมงอบครับนอกจากนี้ครับยังมีต้มส้มปลากระบอกน้ำพริกสับปะรดราดน้ำพริกสับปะรดตราดสีทองด้วยนะครับและอีกหลากหลายเมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นครับกลายเป็นของดีจังหวัดตราดที่ถูกนำมารังสรรค์และประกวดเมนูสุขภาพฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ที่จังหวัดตราดครับเพื่อคัดกรองและรับรองอาหารคาวหวานยกระดับอาหารไทยสู่เมนูสุขภาพรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการและชุมชนด้วยนะครับในการประกวดเมนูสุขภาพครั้งนี้มีผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆร่วมสาธิตทำอาหาร14รายการครับจังหวัดตราดคุณผู้ชมครับมีจุดเด่นเรื่องเมนูกินตามลมครับที่เขาบอกว่าใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นช่วงลมตะโก้เนี่ยหรือว่าเป็นลมประจำถิ่นของประเทศไทยที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายหน้าฝนจะมีกุ้งและกั้งทะเลครับส่วนในช่วงหน้าฝนจะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาและปลาย่ำสวัสดด้วย
1: ริมทะเลซีฟู้ดขอเชิญพี่ใหญ่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจากการแข่งขันประกวดมีผู้ผ่านการรับรองเมนูสุขภาพเนี่ยจะได้รับป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานเมนูอาหารประจำจังหวัดนะครับและมีโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัดเผยแพร่เมนูในหนังสือมหัศจรรย์รสไทย770เมนูครับรวมถึงนำข้อมูลเข้าแอปพลิเคชัน PenDiacของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สามารถแนะนำอาหารด้วยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนลิ้มรสอาหารสุขภาพและเที่ยวตราดได้ทุกฤดูครับที่เรียกว่ากินเมนูตามลมอิ่มอร่อยปลอดภัยได้สุขภาพครับส่วนทางภาคใต้ก็มีเมนูที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสตูลข้าวยำเขาบอกคะข้าวยำของชุมชนบ้านทางงอตำบลควนสตออำเภอควนโดนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเช่นกันครับเขานำข้าวยำเนี่ยมาคลุกเคล้ากับผักพื้นบ้านและสมุนไพรหลายชนิดเลยนะครับที่หาได้ในชุมชนรวมถึงน้ำปรุงที่ได้รสชาติหอมและกลมกล่อมทางชุมชนนำภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านเหล่านี้แหละครับมาต่อยอดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมคลุกเคล้าข้าวยำสมุนไพรให้นักท่องเที่ยวได้เลือกผักสมุนไพรลงมือทำข้าวยำด้วยตัวเองควบคู่กับเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ
2: มีน้ำเคยโบราณนี่นะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวคั่วมีปลาป่นถั่วฝักยาวแล้วก็มีมีใบชาบูแครอทแล้วก็มีมะนาวกับมะม่วงพริกป่นแต่ว่าผักพวกนี้เราสามารถที่ว่าจะเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนได้ตามที่เรามีในครัวเรือนก็ได้ในที่เราสั่งอะไรเราใส่อะไรได้หมดเลยมันดีตรงนั้นแล้วข้าวเนี้ยวันนี้เราใช้ข้าวดอกอัญชันแต่ว่าถ้าเรามีข้าวกล้องข้าวอะไรพวกนี้เรามาหุงก็ยิ่งอร่อยไปอีกค่ะ
3: แล้วยิ่งเราห่อไปแบบนี้ยิ่งน่ากินมากเลย
2: ใช่เพราะมันจะมีกลิ่นหอมของใบไม้ของใบอะไรเล็กๆเนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมของใบไม้ให้เราได้มีเขาเรียกว่าสิ่งแรงกลิ่นที่ทำให้เราชื่นชื่น
0: คุณผู้ชมครับข้าวยำขอบอกคะเนี่ยเขาขายชุดละ30บาทนะครับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลุกเคล้าข้าวยำสมุนไพรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ชุมชนบ้านทางงอตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นไปด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาเสิร์ฟกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและชุดที่พลอยสวมใส่วันนี้นะคะเป็นชุดไทยบรมพิมานหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตัวเสื้อเป็นเสื้อคอตั้งติดคอแขนยาวจรดข้อมือผ่าด้านหลังเพื่อให้ด้านหน้าเรียบตึงสวยงามผ้านุ่งใช้ผ้าไหมยกทองหรือยกไหมมีลายเชิงหรือยกทั้งตัวตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าเวลาสวมใส่ต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยใช้ในงานพิธีการเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานพระราชพิธีรัฐพิธีงานพระราชทานเลี้ยงอาหารงานมงคลสมรสนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวสำหรับพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเช้าค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มกันด้วยความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยโดยเฉพาะวงการเพลงซึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีสุดคิ้วขวัญใจสาววายอย่างหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์ก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาใจแฟนๆด้อมบีไซด์อย่างเช็คลิสต์ที่คว้าหมิวณัชชามาร่วมแจมมิวสิกวิดีโอครั้งแรกอีกด้วยค่ะ

0: การ
1: ทันทีที่ปล่อยซิงเกิลเช็คลิสต์ออกมาก็ได้รับการตอบรับจากเหล่าบิซายอย่างล้นหลามที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันฟังทำให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนหนุ่มหล่อเสียงดีขวัญใจสาววายอย่างหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์เจ้าของเพลงยิ้มไม่หยุดเลยละค่ะโดยเช็คลิสต์นี้เป็นการร่วมงานกับอะตอมชนะกันศิลปินและนักแต่งเพลงมากฝีมือที่มาร่วมเขียนเนื้อร้องให้โดยไอเดียมาจากบิลกิ้นที่อยากมีเพลงจีบคนที่ชอบในสไตล์ที่เป็นของตัวเองพร้อมเจ้าตัวได้เข้ามาร่วมออกไอเดียและอยู่ในทุกกระบวนการมากขึ้นทั้งในพาร์ทของมิวสิกโปรดักชันและการช่วยแชร์ไอเดียท่าเต้นกับโคโรกราฟีของเพลงนี้ด้วยและอีกหนึ่งความน่าสนใจของเช็คลิสต์ก็คงเป็นมิวสิกวิดีโอที่คว้าตัวนางเอกสาวดาวรุ่งสุดฮอตอย่างมิวนัชชามาร่วมแสดงใน MV ครั้งนี้พร้อมเหล่าบีไซด์ก็จะได้เห็นบิลกิ้นในหลากหลายลุคหลากหลายคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเทสดีหนุ่มรักสุนัขหนุ่มวิศวะหนุ่มเชฟซึ่งเจ้าตัวพยายามเข้าไปจีบมิวโดยฝ่ายหญิงจะมีแอปหาคู่ที่มีชื่อว่าเช็คลิสต์สามารถเลือกสเปคที่ตัวเองชอบได้ดังนั้นหนุ่มบิลกิ้นเลยต้องเปลี่ยนหลายๆลุคเพื่อให้ตัวเองตรงสเปคนั้นเป็นที่มาของเนื้อเรื่องในมิวสิกวิดีโอครั้งนี้นั่นเองค่ะแฟนๆเพลงก็ไปฟังไปชมได้แล้วนะคะทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและ YouTube Bilkin Entertainment ค่ะ
2: จากซิงเกิลใหม่ของหนุ่มบิลกิ้นนะคะเปลี่ยนไปเอาใจผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะงานดีไซน์กันบ้างค่ะกับอีกหนึ่งเทศกาลที่น่าสนใจของศิลปินนักออกแบบคนดังผู้ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกผ่านคาแรคเตอร์สุดสร้างสรรค์ในนิทรรศการซาคิสโซโร่เอ็กซ์บิวชั่นเดอะเรซูเม่ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุ้นๆหรือรู้จักคาแรคเตอร์ที่เห็นอยู่นี้ไหมครับน้องชื่อมิสเตอร์พีนะครับโด่งดังมากๆตลอด30ปีที่ผ่านมาในระดับนานาชาติและหลายๆประเทศครับโดยศิลปินผู้สร้างเป็นศิลปินชาวไทยด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้มาเปิดนิทรรศการให้ชมกันอย่างใกล้ชิดในสาธิตโซโล่ Exhibition The Resume ครับ
4: ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์การ์ตูนที่มีเอกลักษณ์กวนๆทาเลนต์และดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่กลับสร้างชื่อให้กับวงการดีไซน์ไทยหนึ่งในนั้นต้องมีมิสเตอร์พีกำเนิดขึ้นในปี2537ครับคาแรคเตอร์หน้าซื่อๆรูปร่างประหลาดที่นำความโง่หรือความไม่ซับซ้อนมาตีความใหม่จนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวเกิดจากแนวคิดสุดแหวกของทีมโพสต์พาแกนด้าแบรนด์ดีไซน์ไทยระดับโลกก่อตั้งโดยสาธิตการวันตะวานิชสู่นิทรรศการครั้งแรกในชีวิตที่รวบรวมผลงานความสำเร็จประสบการณ์ทั้งหมดของตัวเองมาจัดแสดงให้ได้ชมกันในชื่อสาธิตโซโร่ Exhibition The Resume เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำต่อไปที่เปรียบเสมือนการยื่นใบสมัครในฐานะศิลปินอย่างจริงจังถ่ายทอดผลงานศิลปะที่ใช้ความรู้สึกในแต่ละช่วงวัยมาเล่าเรื่องภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าความล้มเหลวในอดีตคือสิ่งเดียวที่หล่อหลอมปัจจุบันและการลงมือทำในปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่จะกำหนดอนาคตใช้ความผิดพลาดนำทางและข้อจำกัดทุกข้อจำกัดเป็นต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์
3: เราอยากให้คนดูเห็นอะไรกันนิทรรศการครั้งนี
5: ้ส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นเพนติ้งนะฮะก็จะเป็นงานเพ้นทั้งหมดเลยจิตรกรรมแต่ว่าก็จะมีที่สอดแทรกอยู่ก็จะเป็นพวกสเกลเจอร์ซึ่งมักจะก็จะเป็นไม่ใช่มักอ่ะก็คือจะเป็นพวกคาแรคเตอร์ซึ่งอยู่ในเพ้นติ้งนั่นแหละซึ่งก็ประกอบด้วยตอนนี้มันก็จะมีคาแรคเตอร์หลายอย่างนะฮะ
4: นอกจากคาแรคเตอร์มิสเตอร์พีที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วยังมีอีก3คาแรคเตอร์ที่เจ้าของนิทรรศการนำมาจัดแสดงให้รู้จักกันในครั้งนี้อีกด้วยอย่างสเปซดูดเด็กอวกาศที่กลายพันธุ์มาจากกบมีเพื่อนคู่ใจเป็นหมาหุ่นยนต์ตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของมนุษย์ที่พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของธรรมชาติและพร้อมเป็นมิตรกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ดาวดวงไหนหรือสเนลคิดเด็กชายหอยทากสะท้อนความงดงามของเด็กที่รักธรรมชาติและมองโลกผ่านหัวใจของสัตว์อย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่เด็กที่ชอบเล่นกลางแจ้งแต่เป็นเด็กที่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบตัวโดยเฉพาะหอยทากหรือบีเบ็ตตี้ภาพสะท้อนของเด็กหญิงที่มีมิติความเป็นมนุษย์สูงมากความน่าสนใจของคาแรคเตอร์นี้อยู่ที่ความขัดแย้งที่ลงตัวในตัวเองสามารถตีความบุคลิกออกเป็น3ด้านทั้งความดื้อรั้นความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นครับ
5: บีเบ็ตตี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นตัวแทนของคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าทาง2แพร่งแพร่งนึงคือฉันจะยืนหยัดลงไปในเรื่องของความถูกต้องหรือฉันจะปล่อยผ่านเลยแล้วก็ดำเนินชีวิตปกติต่อไปไม่ต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนบางคนที่แบบน้องบางคนที่ลุกขึ้นมาในรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วเถียงกับฝรั่งเนี่ยในความถูกต้องว่าเอ้ยคุณไม่ควรหยาบคายไม่ควรส่งเสียงดังนะอะไรเงี้ยนั่นคือจิตวิญญาณของบีเบ็ตตี้
4: คุณผู้ชมที่สนใจงานศิลปะและเรื่องราวของคนทำงานสร้างสรรค์ก็ไปสัมผัส

0: อันนี้นิทรรศการสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชันเดอะเรซูเม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำต่อไปกันได้นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้กับตัวเองที่ยาจีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคม2569ครับ
1: และอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ารายการของเราเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ให้เหล่าศิลปินคนบันเทิงได้มาโชว์ผลงานพร้อมแสดงศักยภาพความสามารถในด้านต่างๆรวมถึงอัปเดตชีวิตความสำเร็จที่ก็เป็นคิวของอาจารย์แมนศิลปินนักร้องพิธีกรปลายยุค80ผู้แจ้งเกิดจากการร้องเพลงประกอบละครในยุคนั้นนอกเหนือจากงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทำด้วยความประณีตมาโดยตลอดล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานวัตกรรมการจัดการการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานับเป็นอีกหนึ่งรางวัลชีวิตที่การันตีความเป็นตัวจริงด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการสื่ออย่างทรงอิทธิพล
2: ในเรื่องราวของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับการจัดการเนี่ยผมก็เรียกว่าอยากจะต่อยอดไปในเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะครับนำไปสู่สากลซึ่งทำมาต่อเนื่องหลายสิบปีแล้วนั่นก็คือการรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับบทเพลงนะครับเกี่ยวกับ เรียกว่าการเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะครับผมก็เป็นผู้ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่9รัชกาลที่10ด้วยนะครับและล่าสุดนะครับที่จะเป็นต่อยอดนั่นก็คือการที่เมืองไทยนะครับภาคภูมิใจในการที่ยูเนสโกกำลังจะพิจารณาให้เป็นมรดกไทยอีกอย่างนึงนั่นก็คือการที่คนไทยจะภูมิใจกับชุดพระราชนิยม8แบบผมก็เลยได้แต่งเพลงแล้วก็ทำนองขึ้นมานะครับชื่อว่าไทยพระราชนิยมอัครมรดกสยามนะครับซึ่งไทยพระราชนิยมอัครมรดกสยามตอนจบเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ
1: และนอกจากข่าวดีนะคะที่ได้เป็นด็อกเตอร์ป้ายแดงแล้วอาจารย์แมนยังตั้งใจส่งต่อแรงบันดาลใจจากความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการฝากผลงานเพลงสุดประณีตในชื่อไทยพระราชนิยมอัครมรดกสยามผลงานดนตรีที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่แผ่นดินนำเสนอชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบของนางแบบกิตติมศักดิ์ทั้ง8ท่านประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งเจ้าตัวก็ได้โชว์เสียงร้องทรงพลังสุดไพเราะก้องกังวานให้ได้ฟังกันสดๆถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเราเลยล่ะค่ะ

0: และนี่คือเพลงไทยพระราชนิยมอัครมรดกสยามที่เป็นบทเพลงใหม่นะครับที่จะนำพาไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกและได้รับการยอมรับอย่างทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นผลงานล่าสุดของผมนะครับขอบพระคุณนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้ผมได้ปริญญาบัตรนะครับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับกิติมศักดิ์นะครับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการการสื่อสารนะครับขอบคุณมากครับผมแมนวัชยุงมุ่งหมายครับ
1: ปิดท้ายค่ะวันนี้กันด้วยข่าวดีของเหล่า K-Series จากแดนสมขาวประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าล่าสุดพระเอกโอป้าขวัญใจพี่สาวน้องสาวอย่างโซจีซบประกาศจัดแฟนมีติ้งปักหมุด5เมืองใหญ่ในเอเชียใน2026โซจีซบเอเชียแฟนมีติ้งทัวร์โซเมดเดอะไทม์เลสหลังเจ้าตัวคัมแบ็กวงการซีรีส์ในรอบ4ปีจนประสบความสำเร็จดังเตี้ยงปร้างอีกครั้งในบทบาทของคิมบูจังหรือหัวหน้าฝ่ายคิมจากซีรีส์เกาหลีที่ขึ้นอันดับ1ในหมวดซีรีส์ต่างประเทศในหลายประเทศและติดอันดับท็อป10จาก73ประเทศทั่วโลกที่เพิ่งลาจอไปได้ไม่นานสำหรับ Soulmate The Timeless เป็นแฟนมีตติ้งที่โซจีซบตั้งใจทำมาเพื่อพบปะแฟนๆที่อยู่ด้วยกันมานานและต้องการตอกย้ำว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่แต่เขาและแฟนๆยังมีความผูกพันแน่นแฟนกันเช่นเคยโดยพี่จีซบค่ะเตรียมมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการทำงานเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์รวมถึงการแชร์โมเมนต์สุดพิเศษและการแสดงสุดเซอร์ไพรส์รับรองได้เลยว่าหาจากไหนไม่ได้แน่นอนค่ะแฟนๆที่ไม่อยากพลาดก็เตรียมมาพบกับเขากันได้นะคะในวันที่15

ลายปีนี้ที่ UOB Life M Sphere โดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรพรีเซลในวันที่23กันยายนนี้และรอบทั่วไปในวันที่26กันยายนค่ะตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปทาง ticketmaster.co.th หรือสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.pricelate.com/music ค่ะและนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถรับชมได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยและทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NVT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬานะครับพบกับคุณวรุษวิเศษสิงห์และผมทิติพันธ์สมบุตรครับเราจะเริ่มที่ความพร้อมของกีฬาเอเชียนเกมส์กันก่อนเลยนะครับทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยก็พร้อมลุยเอเชียนเกมส์หวัง 1-2 เหรียญนำโดยรัชนกอินทนนท์ที่เตรียมลงแข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก่อนโฟกัสบนเส้นทางอาชีพครับนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงฝ่ายชายนำโดยกลวุฒิวิทิสารพนิชพลธีระรัศกุลและเดชพลผัววรานุเคราะห์ส่วนฝ่ายหญิงจอมเก๋านำทีมโดยรัชนกอินทนนท์พรปวีช่อชูวงศ์และสุพนิดาเกตทองความพร้อมหลายคนนั้นลงแข่งขันระดับอาชีพต่อเนื่องตลอดทั้งปีจึงไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่กระบวนสภาพร่างกายกรำศึกหลายรายการติดต่อกันจึงต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดพร้อมกับมั่นใจมีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและทีมครับ
2: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทองซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็คงอยากเห็นว่าจากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตออกมาว่าแบดมินตันก็เป็น1ใน91ใน10ซึ่งเป็นอยู่ในอันดับ9ที่คนไทยคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองซึ่งเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้น
1: ด้านเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยพยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตหลังเพิ่งหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของตัวเองครับดีใจที่ได้กลับมาเป็นหนึ่งในทีมและครั้งนี้น่าจะเป็นเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายครับ
3: ก็อย่างที่ทราบมาคือช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเมย์ได้มีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงรีคอเวอรี่แล้วก็พยายามฟิตเพื่อที่จะร่วมทีมไปแข่งขันที่รายการเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะจริงๆสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ของเมย์3ค่ะเพราะว่ามีรอบที่แล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีก1ครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็น1ในทีมแล้วก็เป็น1กำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมจะชิงชัยวันที่20ถึง29กันยายนนี้ครับที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่แล้วหางโจเกมคว้ามาได้1เหรียญทองแดงครับจากประเภททีมหญิงครับโปรเปโนอภิชยายุบลนำทัพนักกอล์ฟสาวไทยป้องกันแชมป์กีฬาเอเชียนเกมครับความเคลื่อนไหวนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬากอล์ฟมีโปรแกรมแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมครับที่คาสุไกคันทรีคลับโดยครั้งนี้มีการชิงชัย4เหรียญทองแบ่งเป็นบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงแต่ละชาติสามารถส่งนักกีฬาได้ทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนครับ
0: ทีมหญิงทีมชาติไทยก็จะนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองบุคคลหญิงและทีมหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ยังมีพัชรจุฑาคงกระพันซึ่งอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองทีมหญิงครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันอีกคนก็คือณัฐกฤตาวงทวีลาภส่วนทีมชายนักกีฬา3คนประกอบด้วยสะดมแก้วกาญจนาภูมิศักดิ์แสนสินและพงศพักเหล่าพักดีที่ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยมีนายปรีชาเสนาพรมและนายป้อมเพชรสารพุฒเป็นผู้ฝึกสอน
1: คู่แข่งที่น่ากลัวคือญี่ปุ่นครับซึ่งมีนักกีฬาฝีมือดีอยู่หลายคนอีกทั้งยังได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยสนามในฐานะเจ้าภาพนอกจากนี้ยังมีเกาหลีใต้และจีนที่ไม่สามารถมองข้ามได้อย่างไรก็ตามสมาคมมีความมั่นใจว่าฝีมือนักกอล์ฟไทยไม่เป็นรองคู่แข่งทุกชาติในเอเชียและอยู่ในระดับที่ได้ลุ้นเหรียญทองอีกครั้งครับ
0: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ16 ปีซึ่งความหวังสูงสุดก็อยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนะครับติดตามได้จากรายงาน

0: การแข่งขันกีฬาระดับทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ในครั้งนี้สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญทองให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีซึ่งความหวังสูงสุดอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนวัย20ปีในการแข่งขันประเภท100เมตรชายซึ่งถ้าทำได้สำเร็จจะเป็นเหรียญทองครั้งแรกของทีมกีฬาไทยหลังจากได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปในปี2010ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนจากผลงานของทีมวิ่งผัดหญิง 4x100 เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนได้เหรียญเงินในการแข่งขันครั้งที่แล้วเมื่อ4ปีก่อนที่เมืองหางโจวประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศทำเวลา 10.02 วินาทีโดยแพ้ให้กับเจ้าของแชมป์เสียเจนเย่ดมกรดเจ้าภาพจีน 0.05 วินาทีแต่จากนั้นบิวภูริพลพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาภายใต้การดูแลของเจนที่แบดลี่โค้ชชาวอเมริกันได้ทำสถิติดีที่สุดของตัวเอง 9.94 วินาทีในกีฬาซีเกมปี2025ที่สนามสุพัชราไสยนับเป็นสถิติใหม่ประเทศไทยและกีฬาซีเกมอีกด้วยทำให้ในเอเชียนเกมที่จะถึงนี้บิวตั้งเป้าหมายมีลุ้นเหรียญทองลบความผิดหวังจากเมื่อ4ปีที่แล้วภูริพลบุญสอนบอกว่าก่อนแข่งขันเอเชียนเกมได้ตระเวนแข่งขันรายการต่างๆเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กเกือบ1เดือนเมื่อวันที่20กรกฎาคมถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคพัฒนาหลายอย่างทั้งการออกตัวทำให้มั่นใจพอสมควรในการคว้าเหรียญทอง
1: ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่เข้มข้นมากครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้ก็ถือว่าแล้วก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินต์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งทุกอย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ
2: ความมั่นใจของทีมเองครับ
1: ก็มั่นใจพอสมควรครับผมเพราะว่าเราก็รอเอเชียนเกมส์มาก็ตั้งแต่หางโจวมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนกันมาก็มาพยายามผลัดตัวดันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
3: การเตรียมพร้อมก็ตามนโยบายของท่านนายกสมาคมนะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยอินดาในส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็เก็บตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องการที่จะยกมาตรฐานในเรื่องของการฝึกซ้อมของนักกีฬานะครับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยนักกีฬาของเราในระยะสปรินต์ทั้งหมดทั้งชายและหญิงเนี่ยก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ปรากประเทศเช็กนะครับ1เดือนเต็มก็เพิ่งกลับมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตามนโยบายของท่านนายกก็คือเราเตรียมพร้อมอย่างมากสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับตรงนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับคือเราก็มีความเด่นทางด้านของระยะสปรินต์นะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับซึ่งในส่วนนี้ในเรื่องของความคาดหวังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแต่ว่าแน่นอนเรามีบิวที่พร้อมนะครับในเรื่องของระยะ100เมตรแล้วก็200เมตรก็อันนี้ก็เป็นความคาดหวังของเรานะครับแต่ก็ไม่อยากที่จะเพรสเชอร์ให้กับน้องมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีความคาดหวังอยู่สูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเตรียมพร้อมน้อง
0: สำหรับบิวภูริพลนอกจากลงแข่งระยะ100เมตรแล้วยังวางแผนลงแข่งขันอีก2รายการก็คือ200เมตรซึ่งบิวทำสถิติดีที่สุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้และวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายโดยทีมวิ่งผลัดไทยสถิติอยู่อันดับ3ของเอเชียทางด้านเจนที่แบดลี่โค้ชชาวอเมริกันกล่าวถึงการดูแลบิวภูริพลที่จะลงแข่งขัน3รายการว่าเราจะประเมินสภาพร่างกายของบิวทั้งก่อนแข่งและหลังแข่งว่าเป็นอย่างไรมีความพร้อมพื้นตัวได้ดีแค่ไหนเพื่อให้บิวทำผลงานได้ดีที่สุดโดยไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานครับ

0: ไปต่อกันที่งานวิ่งคอปรันนะครับลิเวอร์พูลร่วมกับกรุงไทยแอคซ่ารันริโอพร้อมต้อนรับสาวกของแดงและนักวิ่งนับหมื่นร่วมงานคอปรันแบงคอก2026ครับคุณสรัสวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรสเดเลคเตอร์ของคอปรันแบงคอกและ CEO ของรันริโอไทยแลนด์ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานคอปรันแบงคอก2026โดยมีซามี่ฮูเปียตำนานและอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลทัชดาวีลิเวอร์พูล FC Women Ambassador และอดีตนักฟุตบอลหญิงของสโมสรเข้าร่วมงานครับงานคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงรอคอยการกลับมาถึง7ปีเปิดโอกาสให้เหล่าเรดได้ออกมาวิ่งเคียงข้างกันแบ่งปันความสุขและร่วมสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันงานครั้งนี้ยังสะท้อนแนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone ครับ
1: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลแอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์พร้อมกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟและจุดถ่ายภาพให้บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจสีแดงที่จะได้ทั้งวิ่งเชียร์สนุกและสัมผัสบรรยากาศแบบลิเวอร์พูล FC ไปพร้อมกันสะท้อนทั้งความร้อนใจของวันแข่งขันมิตรภาพและความเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงสาวกโหงทั่วโลกเข้าด้วยกันงานนี้มีนักวิ่งรวมหมื่นคนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตร 7,000 คนปล่อยตัวเวลา4นาฬิกา40นาทีระยะ5กิโลเมตร 3,000 คนปล่อยตัวเวลา5นาฬิกาโดยทั้ง2ระยะมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งที่ต้องการท้าทายตัวเองหรือแฟนบอลที่อยากมาวิ่งสนุกกับเพื่อนและครอบครัวก็สามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์บนเส้นทางเดียวกันได้ครับพิชพงษ์จีนพันธ์นักเทนนิสไทยก็คว้าแชมป์เยาวชนเอเชียในรุ่นอายุ17ปีครับเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ Vitamil ATF Asian 14 at Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันอีกครั้งของคู่ชิงสนามแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนระหว่างพิชพงษ์จีนพันธ์นักเทนนิสไทยรองแชมป์สนามแรกในหมวกสีขาวนะครับมือ3ของรายการเจอกับเซียเฉินยินแชมป์สนามแรกมือ7ของรายการจากไต้หวันเซตแรกนักกวดไต้หวันชนะไปก่อนนะครับ6ต่อ0แต่ว่าใน2เซตถัดมาพิชพงษ์มือ70ของเอเชียรุ่น14ปีพลิกกลับมาชนะ6ต่อ3และ7ต่อ5ทำให้เด็กไทยชนะ2ต่อ1เซตคว้าแชมป์ไปครองได้คะแนนสะสม200แต้มครับผลงานของพิชพงษ์จินาพันธ์รอบแรกได้บายไม่ต้องลงแข่งขันรอบ2ชนะอินโดนีเซียมา2ต่อ0เซตรอบ8คนชนะนักกวดไทยด้วยกันนะครับการเรศครูสากยวงศ์2ต่อ0เซตและรอบรองชนะเลิศชนะอภิวัฒน์เครือวัน2ต่อ0เซตและรอบชิงชนะนักเทนนิสไต้หวันครับ
0: ต่อที่เทนนิส US Open นะครับอารีนาสบาเลนกาเข้ารอบชิงชนะเลิศ Grand Slam US Open หนที่4ติดต่อกันไปลุ้นแชมป์สมัยที่3ครับเทนนิส Grand Slam รายการสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาสบาเลนกามือ1ของโลกและแชมป์เก่า2สมัยจากเบลารุสพบกับเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการนี้ได้เป็นปีที่3ติดต่อกันสถิติในการเจอกันก่อนหน้านี้สบาเลนกาเป็นเอาชนะไปได้9ครั้งและแพ้4ครั้งครับแมตช์นี้อารีนาสบาเลนกาที่กำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้3ปีติดต่อกันนับตั้งแต่เซเรนาวิลเลียมเคยทำได้ในช่วงระหว่างปี2012ถึง2014ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งเสิร์ฟไป 7S ใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีหวดเอาชนะไป2เซตรวดครับ7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่4ครับ
1: ส่วนในคู่ครับเอเรน่าริบาคินามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพบกับโคโกฟมือ4ของโลกแชมป์ปี2023สาวเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาคู่นี้เจอกันมา3ครั้งเป็นโคโกฟสถิติดีกว่าชนะ2แพ้1แต่การเจอกันล่าสุดเป็นทางฝั่งริบาคินาชนะได้ในรอบรองชนะเลิศที่แคนาดาเมื่อเดือนที่แล้ว2ต่อ1เซตแมตช์นี้ปรากฏว่าสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมครับริบาคินาแพ้ไปก่อนในเซตแรกก่อนจะฮึดแซงกลับมาชนะใน2เซตถัดมาครับ2ต่อ1เซต3 6 6 4และ6 4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอารีนาสบาเลนกาต่อไปครับส่วนกอล์ฟ DP World Tour ที่ไอแลนด์วันแรกวากินเนมันจากชิลีเป็นผู้นำครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ชิงรางวัลรวมประมาณ190ล้านบาทนะครับที่ Trump International Golf Link ประเทศไอแลนด์จบวันแรกวากินเนมันมือ42ของโลกจากชิลีขึ้นเป็นผู้นำ โดยทำสกอร์5และพา65จาก6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้โดยมีชอนนอริสนะครับมือ99ของโลกจากแอฟริกาใต้พาราโตเรเรนาโตจากอิตาลีมาร์คซิมิเลียนสไตล์เลชเนอร์จากออสเตรียเอเทียนเมรองจากโปแลนด์และเชนลอรี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นตามมาอันดับ2ร่วมสกอร์3อันดับพาขณะที่ผลงานนักกอล์ฟไทยหนึ่งเดียวรายการนี้กระเด็นอภิบาลรัฐตีเกินไป4โอพาอยู่อันดับ91ร่วมครับ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉลองการคัมแบ็กคืนเวทีแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในรอบ3ปีได้อย่างสุดหรูนะครับหลังเปิดบ้านถล่มซาบา4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะซาบา FK 4ประตูต่อ0ครับสลาเวียปาร์กแพ้ลองส์2ประตูต่อ3บาเยิร์นมิวนิกชนะโบโดกลิม5ประตูต่อ0โคโมชนะอัลเบียร์ไลป์ซิก4ประตูต่อ1เฟเนบาเช่เสมอโรม่า1ประตูต่อ1 PSV เสมอกับชักต้าโดเนต1ประตูต่อ1ไมเคิลคาริกกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเอาชนะซาบาทีมจากอาเซอร์ไบจาน4ประตูต่อ0ว่าชัยชนะเกมแรกในแชมเปี้ยนลีกเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ก็ต้องให้เครดิตกับซาบาด้วยเพราะพวกเขาเป็นคู่แข่งที่เล่นด้วยยากถึงแม้ผลการแข่งขันจะออกมาค่อนข้างห่างแต่รูปเกมมาได้เป็นแบบนั้นนะครับมันมาจากการที่พวกเราทำเรื่องดีๆมากมายทำให้ผลการแข่งขันออกมาดีรวมทั้งต้องชื่นชมคอบบี้เมนูกองกลางวัย21ปีที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมการมีเขาในทีมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะเมนูเป็นนักเตะที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดรวมทั้งแผงมิดฟิลด์ของเราก็มีนักเตะที่ดีหลายคนครับทั้งเมสันเมาส์อังเรซันโตพวกเขามีความสนิทสนมกันและเล่นเข้าขากันทำให้กองกลางของเราแข็งแกร่งครับ
1: คาริกไกรว่าเบนจามินเชสโกกองหน้าของทีมก็สร้างความอันตรายได้ในรูปแบบที่แตกต่างนั่นคือข้อดีของเขานะครับเรารู้ดีว่าเขาสามารถให้อะไรกับทีมได้บ้างตั้งแต่ที่มีทั้งความแข็งแกร่งทางร่างกายเล่นอยู่ในแนวรับสุดท้ายของคู่แข่งและมีความเร็วในการวิ่งทะลุแนวรับแบบไม่ได้มีให้เห็นกันมากนักเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นเขานั้นกลับมาเล่นในระดับนี้นะครับหลังจากพยายามอย่างหนักเพื่อเรียกความฟิตกลับมาเขายิงได้2ประตูใน2นัดหลังสุดได้ลงเล่นเป็นเวลาที่ดีและเราทุกคนก็พอใจในผลงานของเชสโกมากครับเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่13กันยายนนี้ปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดย์นะครับไปชมการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการลาเบอร์ต้าเอสปานยาสเตจที่18เป็นการแข่งแบบไทม์ทริอัลสเตฟานคังนักปั่นจากสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์ไปครองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแต่ไม่เกิน3นาทีความยาวอย่างภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569คนตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกินสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งงานได้ที่สายด่วน1444

ลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ชนะนพภูมิเหมฮีรันครับ
1: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่คดีใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนนะคะกรณีตำรวจสอบสวนกลางจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สีกาคนสนิทเนื่องจากพบพฤติการไม่เหมาะสมแล้วก็ยังยักยอกเงินทำบุญของวัดกว่า100ล้านบาทนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่มีการแถลงผลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นรวมถึงการตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายสำคัญสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า200ล้านบาทค่ะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการนำตัวทั้ง2คนไปฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายอติโชตและนางสาวปุญญวีออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามหลังจากนำตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติการหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะซึ่งในระหว่างที่นำตัวทั้งสองคนไปผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่ามีอะไรจะขอโทษไหมมีอะไรจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆนะคะในขณะเดียวกันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามก็ได้มอบหมายให้กองกำกับการ1เข้าไปดำเนินการตรวจสอบแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่การตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและการตรวจสอบพฤติการเบียดบังเงินที่ควรเข้าวัดซึ่งพบว่าเมื่อมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอติโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ6จุดในหลายจังหวัดยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้จำนวนมากแต่ที่สำคัญนะคะหลังจากนี้คือขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนตัวออกจากพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมศรัทธาค่ะ
2: พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงามหรือแนวปฏิบัติที่สังคมพุทธศาสนาเราดำเนินการมานะครับเป็นเพียงแค่พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับพุทธศาสนาของเรา
0: ด้านพลตรตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยลำดับเหตุการณ์นะครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีที่ไม่ประสงค์ออกนามมาร้องเรียนพฤติกรรมมิชอบของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งการตรวจสอบต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าที่วัดมีข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพ่อค้าประชาชนเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากจากการสืบสวนได้พบเส้นทางการเงินสำคัญ2เส้นทางในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ3เดือนได้แก่เงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล22รายการเป็นเงินกว่า2ล้าน8แสนบาทซึ่งสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเงินบริจาคเพื่อทำรูปบำรุงวัดสูงถึง89ล้านบาทเงิน2ส่วนนี้รวมกันมาก็90ถึง92ล้านบาทแล้วนะครับแต่พอเข้าไปตรวจสอบบัญชีวัดกลับไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวครับ
3: พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90ถึง92ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับ ไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลย
4: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
3: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
4: แล้ว
3: อันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
4: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยแล้วไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
3: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้งสองส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหน
0: ส่วนผลการตรวจค้นเป้าหมาย6จุดใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีบุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะครับสามารถอายัดทรัพย์สินที่แปรสภาพมาได้รวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดกว่า144ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 1,066 บาททองคำครับ
3: เบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏินะครับมีอะไรบ้างครับมีเงินสดนะครับมีทั้งสกุลไทยสกุลต่างประเทศกว่า144ล้านบาทนะครับซึ่งเราได้เอามาโชว์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทองคำแท่งนะครับและทองคำรูปพรรณน้ำหนักนะครับ 1,066 บาทนะครับแล้วก็พระเครื่องอีกมากมายนะครับพร้อมโฉนดที่ดินอีกจำนวน28รายการนะครับก็หลังจากนี้นะครับทางกองปราบแล้วก็สำนักพุทธนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปปง.นะครับปปช.นะครับก็จะช่วยขยายผลต่อนะครับเพื่อที่จะหาบุคคลที่กระทำผิดเพิ่มเติมฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้าอาวาสนะครับถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับได้ตลอดเวลานะครับในส่วนกลุ่มที่2ที่ผมจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับ
1: ขณะที่ว่าที่พันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์สิริวัฒน์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามก็แถลงเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจดำเนินการเฉพาะในส่วนที่ละเมิดกฎหมายอาญาในกรณีเจ้าพนักงานทุจริตอันนี้เนี่ยไม่ได้ก้าวล่วงไปเรื่องประเด็นทางพระธรรมวินัยสงฆ์นะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบก็คือในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีพบเงินหายไปจากวัดแล้วกว่า100ล้านบาทซึ่งหนึ่งในพฤติการผิดปกติชัดเจนนะคะก็คือเมื่อมีประชาชนมาทำบุญหรือว่ามาเช่าวัตถุคนเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ย้ำไปท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเงินเนี่ยไม่ได้เข้าวัดเลยแต่วัดกลับเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตรเงินเนี่ยไปเข้าบัญชีวัดบัญชีมูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็เพิ่งจะตั้งขึ้นมาด้วยค่ะ
5: กรณีที่หากสมมติว่าญาติโยมสาธุชนที่ท่านทำบุญที่วัดแห่งนี้ก่อนหน้านี้ไม่มั่นใจว่าเงินถึงวัดจริงหรือเปล่าขอความกรุณาครับเข้ามาที่สอบสวนกลางเข้ามาที่กองหนึ่งกองปราบมาให้ข้อมูลของเราในเบื้องต้นเราเห็นแค่ห่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีที่เงินหายไปจากวัดประมาณ100กว่าล้านบาทแต่ถ้าตั้งแต่ท่านก่อนเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เป็นต้นมาเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมีผู้เสียหายมากไปกว่านี้ไหมตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่สเต็ปขั้นตอนที่1ในการตรวจสอบในกรณีนี้ปรากฏว่าเงินไม่ได้ไปวัดบางครั้งเกิดในกรณีที่สั่งซื้อวัตถุมงคลและโอนเงินไปสู่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิวันโชติมูลนิธินี้จะตั้งหลังจากมีเคสสำคัญเกิดขึ้นที่สำคัญมูลนิธิยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้นั่นหมายความว่าเงินไม่เข้าวัดแต่วัด ลับออกใบอนุโมทนาบัตรออกมาให้
1: ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงพฤติการของสีกาคนสนิทหรือว่านางสาวปุญญวีนะคะตำรวจก็ให้ข้อมูลว่าเข้ามาเป็นโยมอุปถากดูแลวัดตั้งแต่ประมาณปี2550และพอไปตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยเป็นบุคคลล้มละ

0: ลายเมื่อปี2562แล้ว3ปีหลังจากนั้นสามารถปลดล้มละลายได้คือเป็นบุคคลล้มละลายปี62มาปลดล้มละลายปี65เวลาเพียง3ปีเนี่ยนะคะแล้วมีบ้านเพิ่มมา2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทแล้วก็ยังมีเงินสดแล้วก็ของมีค่าจำนวนมากทั้งที่ไม่ปรากฏการประกอบอาชีพชัดเจนค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ก็หูพูดถึงกันเยอะมากในสังคมเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของโต๊ะกลมที่เจ้าหน้าที่ยึดออกมาวันนี้ตำรวจตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าโต๊ะเนี่ยไม่ใช่พยานหลักฐานในคดีนะแต่ว่าที่เอามาจากวัดเนี่ยก็เพื่อเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากวัดตามคำขอของพระผู้ใหญ่นะคะเพื่อไม่ให้ถูกนำไปสร้างความเสื่อมเสียแก่วัดรวมถึงสถานที่สำคัญด้วยค่ะ
1: โต๊ะนี่ก็เหมือนกันครับไม่ต่างจากขยะครับที่นั่นที่ที่อยู่มันควรจะเป็นวัดครับมันมีโบราณสถานมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าจะมีคนแผงๆตามไปเช็คอินผมอยากให้ไปตามรอยในสิ่งที่มันสร้างสรรค์กลับมากรุงเทพถึงทราบว่ามันมีเรื่องวุ่นวายมากมายแต่ประเด็นเกี่ยวเรื่องที่มันไม่ใช่สาระสำคัญของการดำเนินคดีไม่มีเลยกลับเป็นเรื่องของโต๊ะของเก้าอี้ที่สังคมให้ความสำคัญเอามันออกไปจากวัดครับเอาสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีออกไปในวงสนทนาของพระใหญ่ช่วงก่อนที่มีการนะครับบอกเอาออกมาเพิ่งมาทราบอยู่ที่กรุงเทพเองว่าเอามาเป็นของกลางในคดีอาญากลับไปคำตอบเดิมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเรื่องของการเหมือนกับที่พวกผมทำอยู่ก็คือกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากในวัด
0: ในส่วนของคดีนะคะนางสาวปุญญวีเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาอ้างว่าเงินที่มีเนี่ยมาจากการทำมาหารายได้ค่ะส่วนอดีตเจ้าอาวาสวัดก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายก็มีการนำตัวไปฝากขังนะคะขณะที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายกฤษกรสนิทศักดียืนยันนะคะว่าอดีตเจ้าอาวาสไม่ได้ลาสิกขาด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นการลาสิกขาเนื่องจากต้องอาบัติปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาบรรพชาอุปสมบทได้อีกตลอดชีวิตค่ะอีกหนึ่งคำแนะนำสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะคือขอให้บริจาคเงินผ่านระบบ QR Code ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกวัดเกือบ 100% มีระบบนี้แล้วนะคะถ้าทำบุญในระบบนี้เงินก็จะเข้าบัญชีวัดทันทีแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดที่มีรายได้สูงในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงระบบในอนาคตและย้ำว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นความเสื่อมเฉพาะตัวบุคคลนะคะประชาชนอย่าเอาความเสื่อมบุคคลมาทำลายศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะ
2: เจ้าวาดท่านนี้นะครับเหตุที่สุดไม่ใช่ด้วยความสมัครใจนะครับเป็นเหตุปราชิกนะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะครับ
0: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ย้ำว่าคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนหากสืบสวนพบหลักฐานและผิดวินัยถึงขั้นปาราชิกตำรวจก็จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน
3: ปัญหาที่พบเรื่องเงินทำบุญของวัดพุทธไทยสวรรค์แม้ว่าจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรแต่ว่าเงินกลับไม่ได้เข้าวัดเนี่ยนะครับไปเข้าที่บัญชีส่วนตัวของนายอติโชติแล้วก็บุคคลอื่นแทนเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงกับส่วนกลางป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติไม่เหมาะสมครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างศาสนากับความประพฤติของสงฆ์ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่มันอยู่ที่จิตใจของคนทำนะครับหากภายในใจยังเต็มไปด้วยกิเลสการจะนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการกล่อมกล่าวจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงได้รองนายกเปรียบเทียบว่าปัญหานี้ก็ไม่ต่างจากกรณีการสอบทุจริตท้องถิ่นเพราะว่าเป็นการทำลายพื้นฐานของการปกครองในระดับท้องถิ่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับไม่ได้เช่นเดียวกันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำมอบหมายให้พศไปจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบได้

0: ำได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราไม่รับเงินแต่ใช้เงินเกินตัวบัญชีบอกอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องมีปัญหาแน่น่าจะป้องกันไว้ก่อนได้สิ่งที่ทางคารวาสทำก็ทำได้ประมาณนี้ครับ
1: ส่วนการทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่เรื่องนี้รองนายกก็ระบุครับว่าระบบดังกล่าวเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณกว่า60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันครับ
0: เพิ่งได้งบประมาณปีนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้60กว่าล้านมั้งเมื่อก่อนไม่มีฐานข้อมูลนี้อยู่เลยนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นเรื่องระบบบัญชีกลางที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันเราก็เพิ่งทำโอ้เพิ่งได้งบปีนี้เองเขาขอมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เลย
2: ระหว่างนี้เราจะดำเนินการในตอนนี้เรื่องของบัญชีวัด
0: ตอนนี้มีระบบบัญชีอยู่ครับแต่ทำด้วยมือต้องมีระบบรายงานขึ้นมาแต่ทำด้วยมือทำด้วยมือมันตรวจยากไงที่ผมบอกว่าทำด้วยมือนี่เหมือนกับใบญาติปืนนะมันทำด้วยมือแล้วส่งไม่ส่งบ้างไม่รู้ตัวเลขเป็นยังไงก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าไปลิงก์กับระบบอย่างเช่นระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเราก็พยายามใช้วิธีนี้ครับเข้ามาช่วยนะครับ
1: ยังมีประเด็นย่อยอื่นๆที่แตกออกมานะครับอย่างเช่นเรื่องวัตถุมงคลที่ก็มองว่าเป็นพุทธพาณิชย์แล้วก็นำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เรื่องนี้รองนายกปกรณ์บอกว่าวัตถุมงคลมันเป็นเรื่องความเชื่อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นส่วนอีกข้อเสนอหนึ่งที่บอกว่าให้มีตำรวจไปประจำอยู่ตามวัดต่างๆเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกรองนายกก็บอกว่าเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มค่าครับเพราะจะกลายเป็นว่าต้องมีตำรวจไปประจำอยู่ทุกพื้นที่ทุกวัดแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนี่แหละครับอีกท่านหนึ่งคือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าย่อมมีประชาชนบางส่วนเกิดวิกฤตศรัทธาอยู่แล้วแต่ข่าวในวงการพระสงฆ์ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเดียวกันเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับเชื่อว่ายังคงมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและเข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามปกติครับ
3: วิกฤตศรัทธาเกิดไหมแน่นอนเกิดอยู่แล้ววงการอะไรนะเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกเนาะมีต่อเนื่องเลยมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเราศรัทธาส่วนใหญ่คนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้มากับคนที่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเขาก็มีกลุ่มนึงที่อะไรศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อะไรเป็นของขลังอะไรก็ตามแต่ส่วนมากๆของคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือมาไหว้พระนอนในวิหารมาชมโบราณสถานอย่างที่ผมบอกเพราะงั้นก็คนทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อพระประธานท่านก็ถ้าเราคงทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ดีมั้งฮะมันถึงมีเรื่องใครไม่ดีก็ออกไปเพราะงั้นผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดีครับ
4: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้เนี่ยใหญ่มากถึงขั้นมีการโยงถึงการฟอกเงินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากที่เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องไปทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าเข้าข่ายของการยักทรัพย์แล้วก็มีเรื่องของการหลอกลวงประชาชนซึ่งต้องไปตรวจสอบประเด็นนี้ด้วยว่ามีหรือไม่แต่ว่ายังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะคะส่วนจะต้องไปตรวจสอบถึงวัดอื่นๆด้วยหรือไม่เพราะว่ามีเงินบริจาคเข้ามาที่วัดเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าน่าจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ
5: ก็เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปงปปอะไรไอ้ตำรวจนะครับปปงกับตำรวจก็ต้องเข้าไปร่วมงานทำร่วมกันทำเพราะว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของยักยอกในเรื่องของอันนี้ก็ต้องดูว่ามีเรื่องของหลอกลวงประชาชนด้วยหรือเปล่ายักยอกทรัพย์ด้วยหรือเปล่าต้มตุ๋นด้วยหรือเปล่าแต่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ
1: สลับมาติดตาม

0: ความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันในกรุงเทพนะครับที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงหลังจากพบคราบน้ำมันปนเปื้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทางกรุงเทพมหานครได้เริ่มทดสอบโดยการเพิ่มแรงดันท่อส่งน้ำมันในจุดที่คาดว่าจะเกิดการรั่วซึมแล้วนะครับโดยขอความร่วมมือประชาชนให้ออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมตรวจกลิ่นแล้วก็ไอระเหยทุกๆ30นาทีด้วยครับนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เริ่มทำการทดสอบเพิ่มแรงดันในระบบท่อระบายน้ำแล้วก็ย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่ต้องมาก่อนและให้การดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็แจ้งมาตรการความปลอดภัยกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆพื้นที่ปฏิบัติการมีทั้งหมดประมาณ93คนบางส่วนก็ย้ายไปพักกับญาติเลยบางส่วนก็ออกไปทำงานส่วนคนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ไปประสานขอให้ออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยซึ่งกทม.เตรียมไว้ให้แล้วในช่วงบ่าย 4:00 น.จนถึง 5:00 น.ผอ.เขตคลองเตยบอกกับว่าการดำเนินการทดสอบกับท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง14นิ้วซึ่งมีฉนวนหุ้มใช้เวลาทดสอบจริงๆประมาณ30นาทีนะครับแต่ถ้ารวมขั้นตอนการเตรียมการด้วยแล้วทั้งหมดก็จะประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นจะเฝ้าระวังสถานการณ์ต่ออีก15นาทีแล้วก็จะประเมินความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วถึงแจ้งประชาชนให้กลับเข้าที่พักครับ
1: การทดสอบเพชเชอร์เทสในตอน16นาฬิกานะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบขอให้เซฟประชาชนนะครับทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยก็ได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนบริเวณในจุดที่ใกล้เรดโซนนะครับก็จำนวน93คนนะครับซึ่งให้ขอให้พยพออกนอกสถานที่ในช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับตรงนั้นจะไม่มีท่านใดอยู่เลยนะครับตอนนี้แต่ละบ้านก็ทยอยไปบ้านญาติบางท่านก็ไปทำงานตามปกตินะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะลงมาบริเวณที่เราจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งเป็นนอกเขตเรดโซนที่เป็นเขตปลอดภัยนะครับตามหลักวิชาการเมื่อสักครู่มีการเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัดไม่มีการกาดตกหรือหย่อนยานในการดำเนินการนะครับปลอดภัยมาก่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ขอให้เร่งดำเนินการให้หาจุดหาต้นตอให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับจะได้สร้างความมั่นใจสบายใจให้กับพี่น้องประชาชน
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดพื้นที่หน้าดินสำรวจแนวท่อประมาณ 50-60 เมตรเพื่อตรวจสอบการไหลของน้ำมันหากการทดสอบยังไม่สามารถระบุจุดรั่วได้ก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันเข้ามาดำเนินการด้านเทคนิคครับโดยกทม.ก็พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนความกังวลเรื่องมลพิษเรื่องกลิ่นแล้วก็ไอระเหยจากน้ำมันจะมีการตรวจติดตามทุก30นาทีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันปภ.ของกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมควบคุมมลพิษถ้าเจอมลพิษหรือว่าไอระเหยเพิ่มสูงขึ้นก็จะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทันทีครับ
2: ส่วนเรื่องของสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วนะคะมีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบที่มาของ4ร่างที่นำมาฝังให้ได้ข้อสรุปภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะพร้อมให้ปูพรมตรวจสุสานและชาปนกิจทั่วประเทศค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยมีประชาชนในพื้นที่มาถือป้ายเรียกร้องให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่เพราะกังวลเรื่องสุขอนามัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการเดินสำรวจพบร่างถูกนำมาฝังจริง4ร่างโดย3ร่างแรกโบกปูนปิดทับและสลักหินอ่อนระบุเสียชีวิตในปี2566 2568และ2569ส่วนอีก1ร่างอยู่ในเต็นท์ยังไม่ได้โบกปูนซึ่งสุสานแห่งนี้แม้เคยได้ใบอนุญาตไปเมื่อปี2564แต่ปี2566ไม่ได้รับการต่ออายุดังนั้นการนำร่างมาฝังจึงผิดกฎหมายชัดเจนแม้บริษัทจะประสานขอย้ายร่างไปยังสุสานย่านเจริญกรุงแต่ได้สั่งระงับการย้ายจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าทั้ง4ร่างคือใครเสียชีวิตจากสาเหตุใดเพราะไม่มีการแจ้งตายกับหน่วยงานรัฐและต้องพิสูจน์ว่าเป็นชาวต่างชาติตามดินคือบริษัทการชาบาดมีผู้ถือหุ้น3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติ

0: ไทยซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่ชลบุรีด้วยขณะนี้กรมการปกครอง DSI และปปง.กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเป็นนอมินีหรือฟอกเงินก็พร้อมยึดทรัพย์เพิกถอนสัญชาติและผลักดันออกนอกประเทศ
1: ประเด็นการย้ายตอนนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับผมตอนนี้สาระสำคัญสำหรับผมก็คือว่าทั้ง4ร่างที่อยู่ข้างในนั้นเป็นคนต่างชาติจริงหรือไม่2ก็คือชื่อที่โบกปูนไว้แล้วก็มีการสลักชื่อหินอ่อนไว้เนี่ยใช่บุคคลที่อยู่ข้างล่างจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้โดยข้อมูลของท้องที่และท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเสียอย่างไรและเป็นต่างชาติจริงหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างไม่ใช่ร่างของต่างชาติจริงๆแต่ใดเป็นคนไทยแล้วเราจะยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางบริษัทที่นำร่างมาเนี่ยได้เอาเอกสารต่างๆนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนย้ายด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามให้ย้ายแต่แจ้งเราด้วยว่าคนที่ฝังอยู่เนี่ยคือใครเสียชีวิตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบไปอีกเบื้องต้นเขาก็แจ้งว่าเขาอยากจะย้ายทั้ง3ร่างไปที่เจริญกรุงนะครับที่มีสุสานอยู่ตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทนี้หรือผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นในฉบับที่เราไปที่ป่าตองด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกรม DSI แล้วก็ปปง.เราก็กำลังขยายเครือข่ายนี้อยู่นะครับว่าที่มาของเงินแหล่งมาของเงินการเงินต่างๆที่มาดูแลรักษาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วก็บริษัทนี้นะครับหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชลบุรีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์มท.4เนี่ยได้ไปจับกลุ่มได้ไปไม่ใช่ได้ไปค้นสถานที่นะครับที่ชลบุรีประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันจริงนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการทำความผิดจริงมีการฟอกเงินธุรกิจสีเทาหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงเนี่ยเราสามารถถอนสัญชาติได้นะครับ
0: จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวณที่ว่าการอำเภอบางคล้านะคะโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้ง4ร่างที่นำมาฝังว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เข้ามาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ถือวีซ่าชนิดใดและเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดรวมไปถึงที่มาของสุสานโดยให้เปรียบเทียบคำขออนุญาตปี2564กับคำขอต่อใบอนุญาตปี2567ว่าสภาพพื้นที่เนี่ยต่างกันอย่างไรคือผิดตั้งแต่ปี2564หรือมีการปรับเปลี่ยนจนทำให้ไม่ได้ต่อใบอนุญาตในส่วนของการย้ายร่างหากเจ้าของสุสานและญาติยังไม่ย้ายร่างออกใน7วันจังหวัดก็จะต้องวางมาตรการดำเนินการหากเป็นผู้ย้ายเองจะย้ายทั้ง4ร่างไปไว้ที่ใดก็ต้องสรุปข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่13กันยายนนี
1: ้วันอาทิตย์นี้ก็ต้องสรุปให้ได้ว่าเหตุของการเสียชีวิตวิธีการเข้าวีซ่าเป็นยังไงเทศจริงหรือเป็นคนไทยต้องเอาให้จบนะครับทีนี้ประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าเขาไม่ย้ายภายใน7วันมันจะใช้กฎหมายเดียวกับที่เราไปรื้ออาคารและเราต้องไปคิดค่าใช้จ่ายหรือไม
2: ่กฎหมายเดียวกัน
1: กฎหมายเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดเป็นกฎหมายเดียวกันและจังหวัดไปรื้อเองท่านจะเอาร่างไปไหนวันอาทิตย์นะครับท่านต้องสรุปแล้ววันนี้ท่านต้องคิดในใจแล้วเอ้ยในเมื่อพิธีทางการศาสนาเขาไม่ได้เผาฝังและถ้าเกิดเราต้องย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นของผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วมันก็วงเล็บว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมายท่านจะย้ายไปไหนเราก็ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับอยู่ดีเราขุดมาแล้วเราล่องแม่น้ำไม่ได้นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีแผน1แผน2แผน3
0: นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้กรมการปกครองสรุปยอดสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมา
3: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแก่2เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่พบพฤติกรรมเป็นตัวกลางรับส่งเงินในขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยย้ำชัดครับว่าคนทำผิดต้องรับโทษไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นำหมายจับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2รายนะครับรายแรกก็คือนายอิทธิพลจับกุมได้ที่จังหวัดชลบุรีส่วนรายที่2คือนายอนุรักษ์เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจับกุมได้ที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครครับจากนั้นได้ขยายผลตรวจค้นบ้านพักย่านดอนเมืองมูลค่ากว่า20ล้านบาทเพิ่งจะซื้อและตอนนี้ยังตกแต่งอยู่เลยนะครับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนไปพบพยานหลักฐานครับว่า2คนที่จับเนี่ยไปเชื่อมโยงกับคดีของนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.กรณีเรียกรับเงินอ้างว่าช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ระหว่างที่ควบคุมตัวนายอนุรักษ์มาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าตัวสวมหมวกแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะครับพยายามที่จะวิ่งหนีสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นไปสอบสวนแบบนี้จากการสอบสวนขยายผลนายประวิตรหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องได้นำหลักฐานเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนครับยืนยันว่าตนเองถูกนายอิทธิพลชักชวนให้อ้างชื่อบอสผู้มีอำนาจคุมการจัดสอบเพื่อเปิดรับโควต้าพิเศษแล้วก็ให้นายประวิตรช่วยหาคนมาสมัครสอบก่อนจะพากันไปพบกับนายอนุรักษ์เพื่อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกันจากนั้นก็มีการรวบรวมเงินมัดจำจากผู้สมัครสอบทั้ง701รายเป็นเงิน55ล้านบาทมาส่งมอบให้กับนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ถึง2ครั้งเมื่อได้พยานหลักฐานชัดเจนแล้วตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตภาค3นะครับออกหมายจับแล้วก็นำกำลังเข้าไปจับกุมทั้ง2คนนี้ได้ในที่สุดครับเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งคู่ก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับแต่ตำรวจปปป.ยืนยันครับว่าได้มีความพร้อมในการคุ้มครองพยานหลักฐานและขอให้ประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อในขบวนการนี้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและจากการขยายผลก็พบหลักฐานสำคัญนะครับว่าเจ้าหน้าที่ DSI ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการก็คือ2รายที่จับไปนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าในพื้นที่แล้วก็ส่งต่อไปยังบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครล่าสุดทางกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดี DSI ดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้ง2รายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำจุดยืนครับว่าไม่มีนโยบายจะช่วยเหลือคนผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนก็ตามในกระทรวงหากผลสอบสวนชี้ชัดว่าทำผิดจริงก็ต้องลงโทษทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าคนของกระทรวงทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนครับ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะคะโดยบอกว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลในทุกรูปแบบที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนผู้ที่มีความผิดปกติออกจากตำแหน่งแล้วก็แจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่าง

0: ่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งใดโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองโดยสุจริตพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที
1: ่ถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองโดยสุจริตโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดมั่นในหลักความถูกต้องการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่เป็นการปกป้องหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมของระบบราชการไทย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าตั้งแต่เริ่มมีคดีก็ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งการดำเนินคดีการย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งหน้าที่ที่กำกับดูแลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและการส่งเรื่องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยเบื้องต้นก็มีการจับกุมผู้ต้องหาขยายผลเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
2: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOA กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากลโดยตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จภายในปี2571ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเวทีสัมมนาภายใต้หัวข้อการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐาน OECD โดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมระบุว่ารัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีความตั้งใจเป็นแกนหลักในการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับโลกโดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลและจิตสำนึกของคนเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ
3: สภาแห่งนี้ก็เป็นถ้าว่าไปแล้วก็เป็นหลักในการที่จะบัญญัติกฎหมายเพื่อการป้องกันเพื่อการแก้ไขการปัญหาคอร์รัปชันทุจริตของภาคส่วนที่ได้นำเงินประชาชนมาบริหารก็คืองบประมาณเจตนารมณ์ที่เราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะทำเรื่องนี้และในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็มีความมุ่งหวังที่จะทำเตรียมการหรือเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้
2: ในงานยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOA ระหว่างคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อเดินหน้าทำงานร่วมกันในการยกระดับความโปร่งใสสร้างธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งและพาประเทศไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลด้านนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการกล่าวย้ำถึงเป้าหมายโดยต้องการร่วมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จภายในปี2571ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในทุกมิติ
4: เช่นเดียวกับนายวิเชียรพงษ์สะทอนรองประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยืนยันว่าพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างรัฐและประชาชนสร้างการตระหนักรู้เฝ้าระวังและขับเคลื่อนกลไกข้อตกลงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
0: ด้านปปท.เดินหน้ารณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการทุจริตภาครัฐนะคะโดยจับมือกับกรมประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตครั้งที่3ทับ2569เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแนวทางสร้างการรับรู้เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายอภินันท์จันทรังสีประธานอนุกรรมการเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกชัยเกษมสุขทวัฒน์รองเลขาธิการปปท.ร่วมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิกรมประชาสัมพันธ์ที่ประชุมยังได้ร่วมการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเยาวชนไทยต้านภัยทุจริตรวมถึงกรอบแนวทางการดำเนินรายการ NBT มีคำตอบซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างสำนักงานปปท.และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับและขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ
2: สลับไปดูภารกิจของกองทัพเรือในการส่งเรือหลวงมันในนะครับเร่งลำเลียงน้ำสะอาดไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บนเกาะเต่าหลังจากที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกระทบต่อทั้งการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวซึ่งภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงมันในสนับสนุนการลำเลียงน้ำสะอาดไปยังเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับการประสานจากจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ว่าเกาะเต่ากำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการครับสำหรับภารกิจนี้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่10กันยายนเรือหลวงมันในได้เข้าท่อสมอที่ด้านใต้ของเกาะเต่าแล้วก็เริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าสามารถลำเลียงน้ำสะอาดได้90ตันหรือประมาณกว่า 90,000 ลิตรก่อนออกจากพื้นที่ในเวลาเที่ยงและกลับเข้าเทียบท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักในเวลา 18 นาฬิกาภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้กองทัพเรือเตรียมสนับสนุนน้ำสะอาดรวมประมาณ 600,000 ลิตรเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำรองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าด้วย
0: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินถล่มมากที่สุดนะคะแต่ว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนที่ถูกต้องและทันเวลาค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่37เรื่องเสียงประชาชนต่อภัยใกล้ตัวและความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,000 ตัวอย่างพบว่า 27.3% กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มมากที่สุดรองลงมาคือไฟไหม้บ้านเรือนหรือชุมชนและตามด้วยแผ่นดินไหวดินทรุดหรืออาคารถล่มเมื่อแยกออกตามพื้นที่พบว่ากรุงเทพมหานครกังวลเรื่องแผ่นดินไหวดินทรุดหรืออาคารถล่มมากที่สุดนะคะขณะที่ภาคใต้ก็กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มส่วนความพร้อมรับมือกับภัยกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกประเมินความพร้อมของชุมชนอยู่ในระดับปานกลางขณะที่ภูมิภาคอื่นส่วนใหญ่ประเมินว่ามีความพร้อมในระดับมากที่น่าสนใจก็คือ 49.6% มั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนที่ถูกต้องและทันเวลาแต่ว่าอีก 47.1% บอกว่ายังไม่มั่นใจซึ่งสิ่งนี้สะท้อนช่องว่างด้านความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยสำหรับช่องทางที่ประชาชนมองว่าแจ้งเตือนได้เร็วที่สุดอันดับหนึ่งก็คือสื่อออนไลน์และแอปพลิเคชันอย่าง LINE และ Facebook ตามมาด้วยเซลล์บรอดแคสต์และหอกระจายข่าวในชุมชนค่ะ
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกับกระทรวงกลาโหมนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศยกระดับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการบุกรุกและรับมือไฟป่ารวมถึงลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วยครับ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่าง

0: รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมยกระดับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านายสุชาติกล่าวว่าการผสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสทป.เข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีอีกทั้งยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
1: ต้องยอมรับว่าเรื่องอากาศยานและคนขับซึ่งเขามีคนขับให้เราเพราะอย่าลืมว่าเราสมมุติเราไปซื้อโดนหรืออะไรที่ดับไฟได้แต่เราก็ต้องมาเรียนรู้ของเราอีกเยอะนะครับกว่าที่จะขับโดนได้แต่ถ้าเราซื้อหรือทำความร่วมมือกันเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานให้เราหมดเลย
0: ด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบและประเมินผลเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการป่าไม้และไฟป่ารวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและประเมินความเสียหายในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสำหรับความร่วมมือมีระยะเวลา5ปีตั้งแต่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมนี้ตอนนี้มีรายละเอียดออกมาคร่าวๆแล้วนะคะว่ารัฐจะเข้ามาช่วยจ่ายค่าที่พักเท่าไหร่คูปองค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะครับที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้แล้วครับไทยเที่ยวไทย plus จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะช่วยค่าที่พักโรงแรมรวม1ล้านสิทธิ์1คนได้ไม่เกิน5สิทธิ์ด้วยสูตรช่วยจ่ายแบบคงที่หรือ flat rate ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนหมายความว่าถ้าค่าที่พักไม่เกิน 2,000 บาทรัฐช่วยจ่ายตามจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิน 2,000 คุณผู้ชมต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือเองอีกส่วนหนึ่งคือคูปองค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวครับครั้งนี้ครอบคลุมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านอาหารแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ได้ทั้งร้านนวดสปาร้านขายของที่ระลึกและแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำล่องเรือและอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวส่วนร่วมจ่ายจะเป็นแบบคนละครึ่งครับรัฐบาล 50% คุณผู้ชมจ่ายเอง 50% 1คนได้ไม่เกิน5สิทธิ์เช่นกันครับแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องเมืองหลักด้วยนะครับ1สิทธิ์จะมีมูลค่า 1,500 บาทส่วนเมืองรองได้มากกว่าครับอยู่ที่ 2,000 บาทอีกหนึ่งประเด็นก็คือช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมแล้วก็จะเว้นช่วงปีใหม่ไป1เดือนครับกลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วที่สุด1ตุลาคมนี้ครับ
1: ช่วงเวลาลงทะเบียนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเดี๋ยวคงกำหนดคงต้นเดือนตุลาแน่นอนฮะคาดว่าจะเป็น1ตุลาเพื่อให้ประชาชนได้เริ่มลงทะเบียนนะครับส่วนใช้ได้จริงนะครับหมายถึงว่าลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มใช้ได้จริงคือ1พฤศจิกายน2569ในช่วงแรกคือ1พฤศจิกายน2569ไปจนถึง15ธันวาคม2569แล้วก็จะเป็นช่วงที่งดการใช้ในช่วงปีใหม่1เดือนหมายถึงว่าช่วงปีใหม่ก็จะใช้ไม่ได้หมายถึงว่าช่วงแรกเนี่ยใช้1พฤศจิกาจนถึง15ธันวาและช่วงที่2มาเริ่มใช้ได้อีกคือ16มกราจนถึง28กุมภาพันธ์กระทรวงการคลังก็เชื่อว่าการเป็นflat rateจะทำให้การขึ้นราคามันหมายถึงว่าจ่ายอยู่เท่านี้อยู่แล้วถึงจะขึ้นหนีก็ไม่มีประโยชน์ที่จะขึ้นหนีแต่เมื่อก่อนนะครับพอจ่ายคนละครึ่งเนี่ยขึ้นหนีก็เหมือนกับว่ารัฐก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็อาจจะเป็นวิธีการที่ป้องกันการขึ้นราคาของที่พักในช่วงที่โครงการนี้เกิดขึ้นครับ
0: คุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าเตรียมเสนอโครงการไทยเที่ยวไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้เพื่อขอใช้งบประมาณจากกฎหมายกู้เงินวงเงิน 4,000 ล้านบาทสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทอีกทั้งยังมีคูปอง1สิทธิ์ 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองเตรียมเปิดลงทะเบียนเดือนตุลาคมนะครับและเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาเปิดใช้สิทธิ์อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570คาดการว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนมาตรการป้องกันการขึ้นราคาที่พักนั้นที่ผ่านมามีผู้ประกอบการและผู้ใช้สิทธิ์โครงการลักษณะเดียวกันนี้ถูกแบล็คลิสต์มากกว่า 1,000 รายนะครับไม่สามารถเข้าร่วมไทยเที่ยวไทย plus ครั้งนี้ได้และครั้งนี้ก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการนำเอกสารยืนยันราคามาลงทะเบียนเพื่อให้ตรวจสอบก่อนเข้าร่วมโครงการและหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในภายหลังตำรวจท่องเที่ยวก็จะเข้าไปดำเนินการครับททเปิดโครงการ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวนะครับชวนเที่ยว5เมืองภาคเหนือตอนล่างเปลี่ยนเมืองทานผ่านให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหวังดึงนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 คนสร้างรายได้30ล้านบาทครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดตัวโครงการ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่พิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์และอุทัยธานีระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้นะครับ โครงการนี้มุ่งเปลี่ยน5จังหวัดเมืองทางผ่านให้เป็นเมืองหน้าพักตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยสู่ Destination Thailand หรือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันพร้อมยกระดับสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายและยั่งยืนให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตทททคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่กว่า 20,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทนะครับสำหรับกิจกรรมนำร่องจะจัดขึ้น2จังหวัดนะครับก็คือที่อุทัยธานีวันที่25ถึง27กันยายนนี้บริเวณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามและจังหวัดพิจิตรครับวันที่14ถึง18ตุลาคมที่บึงสีไฟภายในงานประกอบด้วยโซนอาร์ตแอนด์คราฟต์โซนอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นรวมถึงการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินระดับประเทศพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านประสบการณ์จริงครับสวช.ร่วมกับอพท.ลงนามการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างนะครับมุ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติและคุณภาพชีวิตชุมชนครับคุณสุรชัยสถิตคุณารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.และคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ลงนามสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างความร่วมมือครั้งนี้จะนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวจริงโดยมุ่งให้การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลกรอบความร่วมมือจะครอบคลุม4ด้านนะครับได้แก่การพัฒนานโยบายและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนการพัฒนาเกณฑ์วัดผลตามหลักวิทยาศาสตร์รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวจากการใช้ทรัพยากรมาเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและฟื้นฟูพื้นที่ทำให้รายได้กระจายสู่ชุมชนทรัพยากรได้รับการดูแลและเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างยั่งยืนเบื้องต้นอพท.เตรียมพัฒนาพื้นที่นำร่อง4แห่งนะครับได้แก่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่พิเศษเชียงรายและพื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้าครับกรมการค้าภายในร่วมกับ4สถานีบริการน้ำมันรายใหญ่นะครับจัดกิจกรรมรับซื้อผลผลิตมังคุดภาคใต้ทำโปรโมชั่นแจกผู้เติมน้ำมันปริมาณรวม300ตันครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาวิภาวดี1เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้สู่ตลาดศักยภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ผ่านสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ได้แก่ PTT Station บางจาก PT และซัสโก้ซึ่งรับซื้อมังคุดราคาเฉลี่ย 15-20 บาทจากเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชปริมาณรวม300ตันจากนั้นสถานีบริการน้ำมันจะนำไปจัดทำโปรโมชั่นนะครับเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัมนำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมกว่า800สาขาตั้งแต่11ถึง13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดขณะนี้มังคุดภาคใต้ออกสู่ตลาดเกิน 60% แล้วนะครับซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการผลผลิตที่ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 75% ได้นอกจากนี้ยังได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพมังคุดเพื่อยกระดับราคาพร้อมเชิญชวนประชาชนครับร่วมกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับ
2: ผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับเติมน้ำมันเพียง500บาทนะครับสามารถที่จะได้รับนะครับตัวแพ็ค ของตัวมังคุดนะครับที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงนะครับเอาไปบริโภคได้ซึ่งเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ก็อยากฝากถึงนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องคุณภาพนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับคัดสรรของดีมีคุณภาพเพื่อจะเอามาจำหน่ายนะครับและทางเรานะครับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับเราก็จะช่วยกันหาตลาดนะครับในการกระจายสินค้าดีมีคุณภาพของไทยต่อเนื่องต่อไปครับ
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา2นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเรื่องที่ดินทำกินและการบริหารจัดการขยะครับนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่โรงเรียนมัญจาคีรีศึกษาจังหวัดขอนแก่นซึ่งกิจกรรมมีทั้งการจัดหน่วยให้บริการประชาชนการจัดรถโมบายเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมีการมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วยนายสุจินยังได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามปัญหาร้องเรียนของประชาชน2เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในจังหวัดขอนแก่นและปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการอยู่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติ
1: ถ้าพื้นที่ป่าตรวจแล้วมีการอยู่อาศัยก่อนก็ต้องคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนประกาศเขตป่าครับก็สองปัญหาเนี้ยปัญหาที่สองนี้คิดว่าน่าจะปิดได้ก็คือในส่วนของผู้ตรวจการเป็นที่ว่าจังหวัดได้ทำงานได้ละเอียดอยู่แล้วแล้วหน่วยราชการที่เป็นป่าไม้อุทยานที่ดินหรือการจัดสรรอะไรต่างๆสปกประสานงานกันได้ดีอยู่แล้วจังหวัดบริหารงานได้ดีเราก็จะเติมเต็มส่วนนี้ไปให้ปิดประเด็นได้ส่วนไฟฟ้าที่เรื่องขยะก็สั้นๆก็คือทำยังไงให้สามารถกำจัดขยะของขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ท้องถิ่นเป็นคนเลือกว่าจะใช้ระบบใดผู้ตรวจการแผ่นดินจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดอยู่แล้วก็เสริมให้แล้วก็อาจจะถ้าเกิดเป็นประเด็นที่เป็นขนาดใหญ่เราก็จะนำเสนอรัฐบาล
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งล่าสุดมีความก้าวหน้าจัดทำต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้ว3เล่มนะคะพร้อมเร่งดำเนินการให้ครบ45เล่มและเตรียมจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อเผยแผ่หลักธรรมสู่สากลค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการโครงการนี้ดำเนินการในนามรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนมุ่งเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่สากลสำหรับเป้าหมายของโครงการคือการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษจำนวน45เล่มซึ่งล่าสุดคณะอนุกรรมการซึ่งมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานได้จัดทำต้นฉบับที่เป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว3เล่มจาก3หมวดได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกหมวดละ1เล่มในระยะต่อไปจะเร่งรัดกระบวนการแปลและการบรรณาธิการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งเตรียมจัดพิมพ์และจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้อง

0: พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในยุคดิจิทัลโดยมุ่งหวังให้พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเป็นมรดกทางธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
1: วปอ.จัดพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอ.บอ.รุ่นที่3ครับซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชนในระดับผู้บริหารรวม230คนเข้าร่วมอบรมโดยมีผลงานการศึกษาไทยรถแมพมุมมองอนาคตประเทศไทยจากผู้บริหารแห่งอนาคตโดยทั้งหมดเข้ารับมอบรางวัลประกาศนียบัตรและโล่รางวัลจากพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันการเป็นผู้บริหารแห่งอนาคตต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลสามารถเชื่อมโยงปัญหาวิเคราะห์ผลกระทบหลายมิติตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2: ภัยคุกคามในปัจจุบันมิได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารหากแต่ครอบคลุมถึงภัยไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญตลอดจนภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความเชื่อมั่นของประชาชนได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในอนาคตจึงจำเป็นต้องอาศัยการมองการไกลการเตรียมความพร้อมและการบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
1: ทั้งนี้ขอให้ทุกคนนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
0: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืนหรือว่า KUVIPS รุ่นที่4ค่ะในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนในหัวข้อ KUVIPS 4 Nexus Model เชื่อมโยงความคิดเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนจากตัวแทนผู้เข้าอบรม5กลุ่มที่ได้ลงพื้นที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดในสังคมจริงอาทิการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติและระบบจัดการขยะชุมชนริมน้ำจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวม37คนพร้อมให้โอวาทว่าการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโดยอาศัยองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนจะนำมาซึ่งความยั่งยืนที่แท้จริงมากกว่ามุ่งเน้นเพียงผลกำไรและนวัตกรรมสังคมจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโอกาสนี้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอุทยานการแพทย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์การวิจัยนวัตกรรมสุขภาพและยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
1: ยังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

ินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้เข้าถึงทุกกลุ่มโดยจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี2569เน้นแนวคิดการปฐมพยาบาลกับการย้ายถิ่นเพื่อสร้างทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพพยาบาลวิชาชีพเฉลาศรีเสงี่ยมรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและสุขอนามัยสภากาชาดไทยระบุว่าวันปฐมพยาบาลโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2545โดยแต่ละปีจะมีแนวคิดแตกต่างกันไปสำหรับปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่เทศบาลบางปลาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีประชากรต่างด้าวอาศัยอยู่และทำงานเป็นจำนวนมากโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีสภากาชาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและนำไปสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาวะสำหรับทุกคนและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสถานธนานุเคราะห์สาขาที่52จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐอย่างสะดวกและเป็นธรรมหวังช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าการเปิดสาขาใหม่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการรับจำนำของรัฐได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าเดินทางและได้รับสินเชื่ออย่างโปร่งใสเป็นธรรมขณะเดียวกันสถานธนานุเคราะห์สาขา52ได้จัดโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่อุ่นใจฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับผู้ใช้บริการรับจำนำภายในเดือนกันยายน2569จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นดอกเบี้ยเป็นเวลา1เดือนนับจากวันที่รับจำนำเชื่อว่าสาขาแห่งนี้จะช่วยสร้างสภาพคล่องให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ชาวนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบรางวัลและกิตติบัตรแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่นประจำปี2569ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม68รางวัลแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย18รางวัลงานกวาด12รางวัลงานสวนสาธารณะ15รางวัลงานบริการสิ่งปฏิกูลไขมันและสุขา12รางวัลและงานบริการน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงล้างทำความสะอาดถนนและสะพานลอยรถยนต์ข้ามอีก11รางวัลโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าคนเพียงคนเดียวไม่สามารถทำให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นได้หากขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนโดยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเททำงานในทุกพื้นที่และขอให้รักษามาตรฐานการทำงานเพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานครสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่ทางตอนบนของไทยรวมทั้งชาวกรุงเทพมหานครอาจจะรู้สึกว่าทำไมอากาศเย็นๆหนาวๆนะครับบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศในบ้านเราซึ่งถือว่าปีนี้มาเร็วกว่าปกติด้วยครับ11-13 กันยายนนี้ครับมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงครับคุณผู้ชมครับการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นในตอนนี้นั้นถือว่ามาเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าตามปกติแล้วจะเริ่มแผ่ลงมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปีทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากปัจจัยเรื่องของเอลนินโยครับทำให้ทะเลจีนใต้บริเวณแถบประเทศฟิลิปปินส์มีการจมตัวนะครับน้ำทะเลเย็นทำให้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาได้ง่ายอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ

ังมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีหนักบางแห่งที่ระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตกหนักมากบางแห่งที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผลกระทบหมอกควันไฟหมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะครับทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาเพียงสัปดาห์เศษครับข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับเท่าตัวภายในเวลาเพียงสัปดาห์เศษโดยมีจำนวนอยู่ที่ 113,336 คนจากเดิม 5,891 คนเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาขณะที่มีประชาชนกว่า 12,500,000 คนได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่7จังหวัดซึ่งทางการได้จัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้แล้วเกือบ1ล้านชิ้นพร้อมเครื่องผลิตออกซิเจนหลายร้อยเครื่องและยังระดมบุคลากรทางการแพทย์หลายพันคนลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะเดียวกันหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียเปิดเผยว่าญี่ปุ่นได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ CH-47 ชินุก 3 ลำมาช่วยรับมือกับไฟป่าซึ่งได้ทำการบินทดสอบเมื่อวานนี้และจะเริ่มปฏิบัติการในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกาลิมันตันตะวันตกบนเกาะบอร์เนียว
1: คณะกรรมการอภัยโทษมาเลเซียเลื่อนพิจารณาคำร้องขออภัยโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักโดยแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมอิสกันดาในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการอภัยโทษทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคำขอของนายนาจิบไปในการประชุมครั้งหน้าแต่ไม่ได้ระบุว่าการประชุมจะจัดขึ้นเมื่อใดส่วนในการประชุมล่าสุดนี้พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษ65คนโดยนักโทษที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซียจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางภายใน6เดือนหลังได้รับการปล่อยตัวคำร้องครั้งนี้ถือเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่2ของนายนาจิบวัย73ปีซึ่งรับโทษจำคุกตั้งแต่ปี2565หลังถูกตัดสินความผิดฐานทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาแห่งชาติหรือ1MDB ซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 33,000 ล้านบาท
0: กลุ่มกบฏฮูตีพยายามจะขยายอิทธิพลเพื่อควบคุมทะเลแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญที่สุดของโลกเพื่อช่วยอิหร่านรับมือสหรัฐด้วยการรุกคืบไปตามแนวชายฝั่งล่าสุดสามารถยึดเมืองท่าโมคาทางตะวันตกของเยเมนได้แล้วแหล่งข่าวทางทหารในรัฐบาลเยเมนระบุว่าการรุกคืบดังกล่าวทำให้กลุ่มกบฏฮูตีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นทางออกด้านใต้ของทะเลแดงหากกลุ่มกบฏฮูตีควบคุมเส้นทางนี้ได้ก็จะยิ่งทำให้อิหร่านได้เปรียบอย่างมีนัยยะสำคัญในสงครามกับสหรัฐทางนี้เมืองโมคาตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดบประมาณ80กิโลเมตรเป็นเส้นทางน้ำทางยุทธศาสตร์ระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนกลุ่มกบฏฮูตีพยายามยึดชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดเพื่อเปิดศึกแนวหน้าแห่งที่2ในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและกดดันให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
1: ราคาน้ำมันโลกก็ปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากกลุ่มกบฏฮูตียึดเมืองท่าโมคาในเยเมนโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสปรับขึ้นกว่า 6% แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนทั้งนี้การยึดเมืองท่าดังกล่าวทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งพลังงานในขณะที่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสยังคงชะงักนักวิเคราะห์ชี้ว่าความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่องแคบฮอร์มุสอีกต่อไป

0: แต่ว่าครอบคลุมเส้นทางส่งออกแหล่งผลิตน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันความยั่งยืนของการปรับขึ้นราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับจีนซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่โดยจีนเพิ่มการซื้อน้ำมันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอุปสงค์ซบเซามาหลายเดือนจึงอาจหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้นหากการนำเข้ายังคงฟื้นตัว
1: ห้างสรรพสินค้าในเมืองพาฟโลฟราสในแคว้นเดนีโปรเปตรอฟสก์ทางตอนกลางของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีกกว่า60คนการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงกลางวันซึ่งท้องถนนเต็มไปด้วยผู้คนและนับเป็นห้างแห่งที่3ที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียในรอบสัปดาห์ส่วนยูเครนก็ส่งโดรนไปโจมตีเมืองหลายแห่งของรัสเซียเช่นกันซึ่งรวมถึงเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับ10คนทางนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีแต่ละฝ่ายในขณะที่ความพยายามทางการทูตไร้ความก้าวหน้าแม้ว่าคณะทูตของสหรัฐจะเดินทางไปเจรจากับผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหาทางยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปี
0: กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ทำลายโครงสร้างใต้ดินและเครือข่ายอุโมงค์สำคัญของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์บริเวณใต้สันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ในจังหวัดบานาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนโดยเครือข่ายอุโมงค์ดังกล่าวมีความยาวกว่า2กิโลเมตรภายในพบจรวดและขีปนาวุธที่ผลิตในอิหร่านรวมถึงอากาศยานไร้คนขับปืนกลขีปนาวุธต่อต้านรถถังหลายสิบลูกตลอดจนทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอีกหลายร้อยรายการสื่อในเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้จุดระเบิดครั้งใหญ่บริเวณสันเขาทำให้ประชาชนในเมืองนาบาติเยและพื้นที่โดยรอบรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและได้ยินเสียงระเบิดรุนแรงขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.1 ในบริเวณนั้น
1: รถโดยสารนำเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงเย็นวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนระหว่างเมืองซุชกับเมืองเซอร์เนสในแคว้นเกราบุนเดนตำรวจท้องที่เปิดเผยว่ารถโดยสารนำเที่ยวคันดังกล่าวได้ชนกับแผงกั้นก่อนจะพลิกคว่ำตกไหลทางบนรถมีผู้โดยสาร48คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวดัตช์อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้แน่นอนสำหรับรถโดยสารนำเที่ยวคันนี้เดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์และกำลังอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวจบเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรียครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องพลังงานนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณทวิวันด่านวิไลรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับในช่วงที่โลกของเรานั้นนะครับกำลังก้าวผ่านเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและที่สำคัญในขณะนี้คือเรื่องของ AI เรื่องของ Data Center ที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเราสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการผลิตนะฮะทั้ง AI ทั้ง Data Center นั่นคือเรื่องของพลังงานครับเราใช้พลังงานแบบมหาศาลจริงๆนะครับตลอด24ชั่วโมงโจทย์ใหญ่ก็คือว่าจะทำอย่างไรให้พวกเรานั้นสามารถที่จะมีพลังงานในการใช้ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมและที่สำคัญจะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดและเกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กันนะครับจะมาไขข้อข้องใจว่ามีโจทย์นะครับแล้วก็มีทางออกอย่างไรกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเรื่องของพลังงานนะครับกับท่านรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับท่านทวีวรรณด่านวิไลนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: คร
1: ับขออนุญาตเริ่มที่ชื่อตำแหน่งของท่านรองก่อนที่มากรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
0: ครับ
1: เป็นอะไรครับอันนี้ทำอะไรเชื้อเพลิง
0: ต้องหาอะไรบ้าง
2: ตรงตัวเลยค่ะก็คือมีหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิงเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าของกฟผ.นะ
0: ค
2: ะเชื้อเพลิงก็หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติไปจนกระทั่งถ่านหินที่เราก็มีอยู
1: ่
2: นะคะ
1: อิงหลายเวลาครับพูดถึงนิวเคลียร์ก็ต้องนิวเคลียร์ด้วย
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราค่อยๆถามกันแต่มันจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในช่วง14ถึง17กันยายนนี้แก๊สเทค2026
2: ค่ะ
1: งานนี้กฟผ.ไปมีส่วนร่วมอะไรเขาไหมครับ
2: เนื่องจากเราร่วมกับทางกระทรวงพลังงานนะคะกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพแล้วก็กฟผ.เองก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพร่วม
1: ครับ
2: เนื่องจากปีนี้เองทางแก๊สเทคนะคะได้ขยายวงจรของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมสัมมนาเนี่ยไปถึงเรื่องของพลังงานด้วยแต่เดิมว่ากันด้วยเรื่องของ LNG เป็นธุรกิจธุรกรรมของชาวที่ดูแลเรื่อง LNG นะคะผู้ขายผู้ซื้ออะไรต่างๆปีนี้ได้ขยายมาเรื่องของพลังงานเพราะนั้นก็หลีกไม่พ้นที่กฟผ.นะคะก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม รับผิดชอบในส่วนที่เรียกว่า Electrification Theater นะคะก็คือจะดูเรื่องของนำเสนอแล้วก็ทำให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้เข้าใจถึงกระบวนการทางด้านการผลิตการส่งแล้วก็การจำหน่ายไฟฟ้าด้วย
1: เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: บทบาทก็จะเยอะทั้งเป็นงานก่อนๆแก๊สเสกก่อนๆเนี่ยก็จะพูดถึงก๊าซธรรมชาติที่ซื้อขายกันแต่ว่าปีนี้มีเรื่องไฟฟ้าเข้าทางเราเลย
0: เข้าทางเลยเห็นบอกว่าจะมีบูธโดยเฉพาะเลยสำหรับของกฟผ.ในปีนี
2: ้ก็เรามีพื้นที่จัดบูธใหญ่แล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะว่าถ้าว่าเรื่องของแก๊สเทคเองเนี่ยเราพยายามตั้งเนื้อหาอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องของการบทบาทของกฟผ.ในการเชื่อมโยงเชื่อมโยงอะไรบ้างนะคะว่าเชื่อมโยงพลังงานไปสู่อนาคตใน3มุมมองสำคัญนะคะอันแรกก็คือเชื่อไม่เห็นถึงเขาเรียกว่าความมั่นคงด้านพลังงานเราก็จะนำคุยในเรื่องของ LNG ซึ่งให้ตรงกับคอนเซปต์ของงานนะคะ LNG ยังมีบทบาทสำคัญอย่างไรในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเชื่อมที่2ก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อไปสู่พลังงานที่เป็นรอยต่อระหว่างปัจจุบันกับอนาคตนะคะเราก็มองไปถึงเรื่องของไฮโดรเจนและไบโอแมสนะคะอันนี้ก็จะมีนำเสนอในเรื่องเหล่านี้ให้ผู้สนใจได้เข้าชมด้วยแล้วก็เชื่อมที่3ก็คือเชื่อมไปสู่อนาคตอันนี้เราก็จะนำพระเอกของเราก็คือเราจะนำเสนอในเรื่องของ SMR เชื่อว่าทั้งสองท่านคงเคยได้ยินแล้ว
1: น
2: ะ SMR นะคะมาจาก small modular reactor นะคะก็คือกระบวนการเครื่องปฏิกรณ์ที่มีการผลิตพลังงานที่เราเรียกว่านิวเคลียร์นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นขนาดที่ย่อมลงแล้วก็มีกระบวนการปิดป้องการรั่วไหลต่างๆเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวของเขานะคะอันนี้ก็จะนำเสนอเทคโนโลยีตรงนี้ให้พวกเราได้เห็นกัน
1: ก็จะมี3เรื่องหลักๆที่จะพูดถึงตรงนี้ทีนี้ ูดถึง LNG ก่อนเพราะเกี่ยวแก๊สเทคด้วยนะครับ LNG คือก๊าซธรรมชาตินะครับที่ทำให้มันเหลวแล้วก็มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของกฟผ.สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากรวมๆแล้วเนี่ย
2: ในส่วนของกฟผ.นะคะในวงจรของกฟผ.ทั้งหมดเนี่ยน่าจะตกประมาณ 60%
1: 60%
2: 60% ค่ะเรายังต้องพึ่งพิงในส่วนของก๊าซธรรมชาติอยู
1: ่ครับ
2: อีกประมาณ 25% ก็จะเป็นถ่านหินแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นพลังงานที่เรียกพลังงานทดแทนก็คือพลังงานสะอาดที่ใช้น้ำใช้ลมใช้แดดอะไรพวกนี้ค่ะ
1: แต่ LNG ยังเป็น
2: เชื้อเพลิงหลักค่ะ
3: เกินครึ่งเลย 60%
2: ที่ก็พวกเราอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่ว่าก็เป็นการตั้งคำถามนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยสงครามความขัดแย้งต่างๆก็เริ่มมีคนกังวลมากว่าถ้าเรายังต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงลักษณะนี้อยู่เป็นจำนวนมากขนาดนี้เราจะไหวไหมจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะก็อันนี้ในฝั่งของกฟผ.เองนะคะจริงๆต้องทราบก่อนว่าในการจัดหา LNG เข้ามาในใช้งานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยกฟผ.ดูแลแค่ส่วนของโรงไฟฟ้าบางส่วนอีกก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราซื้อจากทางปตท.นะคะซึ่งเขาก็คงจะต้องบริหารจัดการ
1: ต้องมีวิธีแหละ
2: แต่ฝั่งของกฟผ.เราทำยังไงก็คือว่าเราใช้วิธีจัดหาจากหลากหลายแหล่งให้ทางเลือกแก่ผู้ขายในการที่จะนำมาจากที่อื่นๆนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มูสอะไรต่างๆ
1: ครับ
2: ก็เรียกว่ารอดค่ะเอาตัวรอดได
1: ้คือพูดง่ายๆเมืองไทยยังไม่เคยมีไฟดับเหมือนประเทศอื่นนะจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่ากฟผ.เนี่ยยังสามารถมีไฟให้คนไทยทั้งคนทั้งธุรกิจได้ใช้อย่างไม่เคยขาดไม่เคยมีปัญหาว่าต้องดับไฟอะไรดียังไม่เคยมีนะผมว่านี่เป็นจุดที่น่าชื่นชม
3: ทีนี้ปัญหาใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องของการใช้พลังงานของไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการ AI เรื่อง Data Center ต้องใช้แล้วเราก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของ AI เนี่ยทีนี้เรามีแผนยังไงบ้างครับที่จะรองรับตรงนี
2: ้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าต้องอยากจะเรียนให้ทราบว่าบทบาทของกฟผ.นะคะในการที่จะดูแลในเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเนี่ยเราทำในบทบาทอะไรบ้างนะคะจริงๆความท้าทายในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกฟผ.นะคะใดๆเลยเนี่ยเขาจะมีเรื่องที่เรียกว่าความท้าทาย3ด้าน Energy Trilemma นะคะเขาเรียกอย่างนั้นก็คือว่าอันดับที่1 นะคะเราต้องสร้างสมดุลให้ได้ใน3ส่วนเหล่านี้ก็คือ1ความมั่นคงด้านพลังงานแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไฟต้องไม่ดับนะคะอันดับที่2ก็คือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรร
1: ม
2: ไม่ใช่แพงเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราต้องมองถึงเศรษฐกิจในภาพรวมมองถึงความพร้อมของการจ่ายของประชาชนถูกไหมที่เรามีเรื่องค่าไฟอะไรกันเยอะแยะนะคะและมิติที่3ก็คือเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: อ
2: ันนี้ก็คือเทรนด์ของโลกซึ่งกลุ่มผู้ผลิตพลังงานจะทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้เพราะทราบใช่ไหมคะว่าพลังงานคือธุรกิจที่อุตสาหกรรมที่มีการปล่อย CO2 เป็นก้อนใหญ
1: ่
2: ๆนะคะเพราะนั้นถ้าจะให้เกิดการลดอย่างมีผลอย่างมีนัยยะก็ต้องมาดูแลในเรื่องนี้ในธุรกิจเรา
1: ครับครับมี3ด้าน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นเวลาเขาตัดสินใจยากเรียกไดเลมม่าอันนี้ไทรเลมม่า TRI นี่ไทรแปลว่า3ใช่มั้ยฮะไทรเลมม่า3เนี่ยไทรเลมม่า1ต้องมั่นคงต้องมีพลังงานเพียงพอให้ในประเทศได้ใช้กันอันที่2ราคาต้องดีด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าแพงคนเข้าไม่ถึงก็ลำบากอีกใช่ไหมครับอันที่3ต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อมต้องเป็นพลังงานสีเขียวต้องยั่งยืนโอ้นี่ก็ไม่ง่ายนะ3จุดพูดเหมือนง่ายๆแต่ว่าจะทำให้3ด้านนี้มันสมดุลกันเนี่ยไม่ง่าย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยถ้าเรามองถึงเศรษฐกิจอย่างที่ว่านะคะจะใช้พลังงานสะอาดแบบที่ต้องจ่ายด้วยราคาแพงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเจอค่าไฟแพงมันก็เดินยากนะคะอันนี้ก็

0: เป็นความท้าทาย3ด้านที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ได
1: ้แล้วคำถามที่คุณวัชกรถามอ่ะล่ะมันต้องมี3ด้านนี้แต่ว่าตอนนี้เราอ่านข่าวทุกวันเราก็รู้แล้ว data center ใช้ไฟมหาศาลแล้วก็กังวลก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าตกลงบ้านเราเนี่ยไฟพอสำหรับรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างพวกนี้ไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้พวกเราคงเคยได้ยินอยู่บ้านใช่ไหมคะว่าโอ้ประเทศไทยหรือกพ.เองเนี่ยจัดให้มีไฟสำรองที่อาจจะเรียกว่าส
1: ู
0: งเวอร์เยอะไปเปล่า 30% อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปน่าจะลงมาต่ำกว่านี
1: ้
0: จริงๆแล้วมันก็มีตัวเลขอันนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดรายละเอียดทางเทคนิคเยอะแยะแต่เพียงว่าถามว่าวันนี้ถ้า AI เข้าโทษ data center เข้าใช่มั้ยคะเราจะเพียงพอหรือไม่มันก็มีประเด็นอยู่เยอะเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของกพ.ก็คือว่าเราต้องเตรียมความพร้อมในการจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องผลิตนะคะต้องมองถึงการส่งด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เพราะนั้น data center ควรจะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในจุดที่มันมีความพร้อมในทั้งเรื่องของระบบผลิตและระบบส่งอย่างไรอันนี้จริงๆเข้าใจว่ารัฐบาลคงต้องตอนนี้เห็นว่าถอยมานิดนึงเพื่อที่เราจะมาดูว่าเราพร้อมแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องผลิตไฟส่งไฟนะคะมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของน้ำอะไรพวกเราทราบดีก็จริงๆส่วนตัวก็เห็นด้วยว่าต้องตั้งหลักให้ดีค่ะเพราะว่าถ้ามาแล้วก็จะสวมเข้าไปดำเนินการอะไรบางอย่างเลยเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีผลกระทบแต่กพ.เองก็ต้องดูตรงนี้ว่าถ้าเข้ามาแล้วภาพที่ต้องบริการโดยปกติต้องไม่กระทบนะคะ
1: แต่ว่าพอ
0: ก็อาจจะต้องมีแปลว่าพอตรงนี้พอก่อนแล้วกันจะได้ว่าพอก่อนแล้วกัน
1: ตอนนี้พอถ้าสภาพที่เห็นอยู่แต่ถ้าเกิดมากันหนักๆเนี่ยก็คงจะต้องเพิ่มปริมาณจำลองไฟฟ้าขึ้นมานั้นแต่ส่วนประเด็นที่ท่านรองพูดน่าสนใจนะคุณวัชกรมันตั้งอยู่ที่ไหนแล้วไฟส่งไปยังไงกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมแล้วมันมีเรื่องน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องว่ากัน
2: ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามให้ความสำคัญแล้วกับเรื่องของโครงการที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆคือต้องลงไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
1: ทีนี้ตอนนี้ที่ท่านรองบอกว่าตอนนี้เราใช้ 60% เป็น LNG 25% เป็นถ่านหินที่เหลือก็เป็นพลังงานอื่นๆเนี่ยในอนาคตสัดส่วนนี้มันควรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับ
0: อันนี้จริงๆต้องให้ทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางRegulatorนะคะแต่ในมุมอย่างนี้ค่ะก็คือว่าแน่นอนถ้าเรายังพึ่งพิงในสัดส่วนมากๆสำหรับส่วนที่เราต้องนำเข้าถูกไหมคะบ้านเราไม่มี LNG นะคะฐานเรามีแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก็จะหมดไปและฐานก็ไม่ค่อยเป็นที
1: ่
0: ชื่นชอบนะคะสำหรับกลุ่มเขียวเท่าไหร่ก็จะบอกว่าสิ่งที่แน่นอนใน PDP ที่กำลังจะออกปี2026ฉบับนี้นะคะมีการปรับอะไรหลายๆส่วนซึ่งเท่าที่ทราบมันยังไม่ไฟนอลนะคะเท่าที่ทราบสัดส่วนในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดก็จะมากขึ้นส่วนในฝั่งนิดนึงว่ามุมที่กพ.จะสนับสนุนในเรื่องพลังงานสะอาดตรงนี้ได้คืออะไรเรามีไม่เชิงว่าเป็นนวัตกรรมอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเราใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาษาถ้าเราเข้าใจง่ายเหมือนกับเชิงไฮ
1: บริ
0: ดเอาพลังงานแดดที่อยู่ในเขื่อนของกพ.มาร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เรามีอยู่แล้วใช้งานเชื่อมโยงร่วมกันก็เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: เอาเทคโนโลยีเรื่องของไฟฟ้าสะอาดเข้าไปใส่นะคะเราก็ลงทุนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากถึงแม้เรามีอ่างน้ำเยอะแยะนะคะส่วนที่กพ.ทำตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะเข้าไปอยู่ในแผน PDP ในปริมาณที่พอสมควร
1: พูดง่ายคือเขื่อนที่เรากักเก็บน้ำเพื่อทำกระแสไฟฟ้าเนี่ยพื้นน้ำเยอะก็เอาโซลาร์เซลล์ไปลอยไว้ผลิตไฟเพิ่มพูดง่ายๆ
0: เคยไปดูกันบ้างไหม
1: ผมได้เห็นภาพอยู่ให้ได้เห็นภาพอยู
2: ่
0: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มี2เขื่อนแล้วเป็นเขาเรียกว่าเมกะวัตต์อาจจะไม่ได้มากนักที่เห็นนั้นยังไม่ได้มากนะคะในแผน PDP ที่วางไว้จะทำเนี่ยเราทำใน3เขื่อนใหญ่ที่จัดตาเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์อันนี้เป็นเขื่อนใหญ่นะคะซึ่งเฟสแรกเนี่ยเราจะทำระดับ100เมกะวัตต
1: ์100เมกะวัตต
0: ์ก็จะมีแผงเยอะเลยแต่ว่าโดยศักยภาพทำได้มากกว่านี
1: ้ทำได้มากกว่านี้
0: ณสิ้นแผน PDP ตามที่วางไว้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลอยอยู่ในอ่างตรงนี้อีกพอสมควร
1: มันจะเพิ่ม สัดส่วนไฟตรงนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาของไฟรวมๆที่เคยผลิตได
0: ้จริงๆตัวอันนี้จะจำตัวเลขได้ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์แต่ว่ามันจะค่อนข้างให้ตัวเลขในส่วนนี้ขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันค่ะพอสมควร
1: ครับทีนี้ในแผน PDP ที่ท่านรองพูดเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยคือมันคือร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชอบหลังๆเนี่ยมันมีใส่เรื่อง SMR เข้าไป
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: พูดง่ายๆคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก
2: ครับ
1: เนี่ยนะครับมันใส่เข้าไปพอถึงตรงนี้ท่านเป็นรองผู้ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยท่านต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยใช่ไหม
0: ก็ด้วยค่ะเพียงแต่ว่าจะเรียนอย่างนี้ค่ะเนื่องจากในการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เรียกว่า SMR เนี่ยนะคะตัวเชื้อเพลิงเองเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวโรงหมายถึงว่าในกระบวนการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเชื้อเพลิงแพ็กมาเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องจัดหาไปเติมมันล็อกอยู่ในนั้นอยู่แล้วอาจจะเรียกว่าไม่ได้ซื้อเชื้อเพลิง LNG ปฏิกรณ์ต่างๆเข้า
1: ไม่ได้มาซื้อแยก
0: ไม่ได้ซื้อแยก
1: แต่ทีนี้พอพูดถึงนิวเคลียร์คุณน้องซะก่อน
2: ทุกคนก็อาจจะตาลุกวาวนะอาจจะ
1: ก็กลัว
2: ใจกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศก็ทราบว่ามีพลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นของไทยเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนถ้าสมมติ SMR จะต้องมาใช้ในประเทศไทย
0: พูดถึงความกังวลนิดนึงก่อนนะคะ SMR เองเนี่ยอย่างที่พวกเราถ้าเอาฟังในยุคพวกเราที่อาจจะยุคอาจารย์แล้วกันนะคะ
1: ยุคผมได
0: ้ก็ไปในยุคเก่าๆนิดนึงเนี่ยพอได้ยินคำว่านิวเคลียร์เราจะกังวลเพราะเรากลัวระเบิดเรากลัวอะไรก็แล้วแต่
1: เราก
0: ลัวเชอร์โนบิลเรากลัวที่ญี่ปุ่นนะคะแต
1: ่
0: จะบอกว่าเนี่ยค่ะเรือรบสหรัฐที่มาจอดๆเนี่ยก็มีไอ้อย่างเนี้ยเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอยู
1: ่
0: เรามีการเค้าเรียกอะไรคะในโลกนี้มีการใช้ตัว SMR เนี่ยอยู่ในหลากหลายที่เรือตัดน้ำแข็งอะไรพวกนี้ค่ะก็เพราะนั้นก็ไม่ได้บอกด้วยเทคโนโลยีที่มีมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นชุดเล็กๆแล้วก็จัดวางแล้วพื้นที่ในบริเวณรายรอบที่อาจจะต้องดูแลเนี่ยมันจะลดลงเยอะมากหมายถึงว่าจะเหลือเพียงหลักเป็นน้อยลงเป็นหลักกิโลที่น้อยลงมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนถ้าเราจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบสมัยเก่าเนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเนี่ย
1: ใหญ่
0: โตมโหฬารเพราะนั้นทุกคนก็จะบอกว่าไปตั้งที่ไหนก็ได้แต่ไม่ได้อยู่แถวๆบ้านดิฉัน
1: แต่เอสเอ็มอาร์นี่มันจะเริ่มเล็กลง
0: เล็กลงเยอะเลยค่ะ
1: ผมอ่านข้อมูลเหมือนมา1ใน3ของโรงงานปกติโรงงาน
0: เล็กมากเลยค่ะถ้าเขาจะมีน่าจะสักประมาณ300เมกะวัตต์นะแท่งหนึ่งหลอดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับทีนี้พอเล็กแบบเนี้ยผมอ่านผมไม่ทราบเข้าใจถูกนะครับด้วยความเล็กของมันเนี่ยด้วยระบบสมัยใหม่ของมันเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเรียกว่าระเบิดเหมือนโรงงานขนาดใหญ่เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นการลดความร้อนการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันดูแลเบ็ดเสร็จอยู่ในตัว
0: ใช่ค่ะผมเข้าใจถูกไหมครับอย่างนั้นแหละค่ะเปิ้ลอาจจะไม่ได้ชำนาญในส่วนของเทคนิคโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะแต่ว่าก็เท่าที่ทีมเขาก็อธิบายเล่าให้ฟังมามันก็อย่างนั้นอ่ะมันอยู่ในนั้นเสร็จเลยไม่มีกระบวนการเข้าไปเปลี่ยนอะไรที่ซ้ำไปเพราะนั้นมันยกชุดของมันอย่างนั้น
2: ครับนี่ก็คือการจัดหาพลังงานนั่นเองนะครับเรื่องของ SMR มาแน่ในอนาคตนะครับเรื่องของพลังงานสะอาดต่างๆก็จะมีอีกอันนึงที่เรามีการทำความร่วมมือนะครับกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็คือเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เห็นว่าก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วมันจะส่งผลดีกับประเทศไทยยังไงครับ
0: นั้นต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนค่ะนอกจากบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยกพ.ยังดูแลระบบส่งไฟฟ้าที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่กระจายไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็เพื่อจะส่งต่อให้หน่วยไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งภูมิภาคแล้วก็นครหลวงเพราะนั้น เรามีโครงข่ายตรงนี้อย่างมั่นคงอยู่ในประเทศนะก็มีการพัฒนาปรับปรุงกันโดยลำดับทีนี้ภาพที่มันใหญ่กว่านั้นคืออะไรคือว่าแนวคิดที่จะเชื่อมโยงระบบส่งเหล่านี้เกินกว่าประเทศของเราคือเรามองเห็นว่าศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากทางลาวเขาจะมีลักษณะของซัพพลายจะเยอะใช่ไหมคะขณะที่ถ้าเรามองไหลลงไปข้างล่างทางมาเลย์หรือแม้กระทั่งทางสิงคโปร์ประเทศเล็กๆนั่นน่ะไม่ได้มีแหล่งผลิตเพราะนั้นถ้ามันมีการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าจากลาวลงไปสู่นี่เป็นที่มาของโครงการที่เราทำมาระยะใหญ่นานแล้วค่ะแล้วก็ที่มีการเขาเรียกฮะแลกเปลี่ยนกันที่เห็นอย่างเป็นชัดเจนนะคะก็คือจุดระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็จะมีแต่อันนี้มันเป็นภาพอย่างนี้ค่ะถ้าอนาคตประเทศไทยและอาเซียนเราคุยกันในภาพใหญ่ๆเนี่ยทำเหมือนทางยุโรปทำเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงเป็นอาเซียนกริด นะคะมันก็จะได้ลักษณะของการเชื่อมโยงการใช้การผลิตไฟแบบเป็นภาพที่ใหญ่ต้นทุนในการดำเนินการมันก็จะ
1: ถูกลง
0: ใช่ค่ะอย่างนั้นนะคะอาจารย
1: ์แปลว่าถ้าเกิดเราเชื่อมโยงได้แบบนี้เนี่ยความมั่นคงของทั้งภูมิภาคมันก็จะสูงขึ้น
0: จะเป็นภาพที่
1: ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหาเรายังช่วยกันได้เสริมกันได้แต่ขอความรู้หน่อยเวลาไฟมันส่งไปไกลๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะสูญเสียระหว่างทางไหมครับ
0: มีแน่นอนค่ะมีเขาเรียกในภาษานี้เขาเรียกว่
1: า
0: loss นะคะซึ่งนั่นเป็นเหตุที่ว่ามีคนบอกว่าเออเราผลิตไฟไว้เยอะๆแล้วก็จัดเก็บคล้ายๆกับมองภาพว่าเหมือนกับเซฟในสายในแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีเทคโนโลยีอย่างนั้นแต่โดยหลักการต้องเข้าใจก่อนว่าพลังงานไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่ผลิตแล้วควรจะใช้เลยเพราะว่าถ้าเก็บหรือกระทั่งไปไกลๆอย่างที่บอกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานเซฟที่สุดดีสุดก็คือต้องอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะนั้นเหล่านี้มันจะเป็นกระบวนการที่โลกและประเทศไทยเองก็ต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆนะคะในแง่ของการระบบจัดเก็บที่จะต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องตอนนี้กพ.เองก็ได้มีการทดลองทำระบบแบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่ถ่านเล็กๆนะคะเป็นเก็บเป็นภาพใหญ่ๆนะคะเราทดลองทำอยู่น่าจะเป็นที่ชัยบาดาลลพบุรีค่ะก็เหมือนกับเก็บข้อมูลทำจริงแล้วก็เก็บข้อมูลด้วย
1: ผมเคยอ่านหนังสือคุณนวัชกรบิลเกตเขียนหนังสือไว้นะบอกว่ามุดโตเกียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดหมดเลยเป็นกังหันหมดเลยลมแรงทำได้เนี่ยนะเก็บไฟทั้งหมดเลยผลิตไฟสะอาดทั้งหมดแต่ถ้าแบบมีพายุจะมากังหันทำงานไม่ได้ต้องเก็บไฟไว้เนี่ยนะครับ3วันเนี่ยเขาบอกใช้แบตเตอรี่ทั้งโลกที่ผลิตมาทุกก้อนทั้งโลกนะ
2: ฮะ
1: แล้วเอาคูณ10เข้าไปยังไม่พอเก็บไฟเลยเพราะนั้นไอ้การที่ท่านรองบอกว่าผลิตไฟแล้วเก็บไว้ใช้ในแบตเตอรี่นั้นเป็นอะไรที่ยากมากใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ใจถูกไหมครับ
0: ก็ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะผลิตจริงๆหลักของไฟฟ้าคือผลิตแล้วก็ใช้เพราะนั้นแปลว่าอะไรมันก็ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที
1: ่
0: มันไม่ใช่ของที่จะแพ็คใส่กระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปใช้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักของมันเป็นแบบนั้น
2: ไม่เหมือน power bank ไม่เหมือน
1: ผมสั้นๆนิดนึงมันมีเรื่องไฮโดรเจนซึ่งท่านรองพูดมากับ biomass อยากขยายให้ท่านขยายนิดว่าเราไปถึงไหนและความก้าวหน้า
0: ในส่วนที่กพ.ดำเนินการอยู่แยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนของ biomass ก็คือเรามีแผนที่จะนำเอา biomass ที่จะแปรรูปมาเป็นที่เรียกว่า wood pellet เคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นชิ้นไม้ที่เป็นตัวเชื้อเพลิงเอาไปผสมกับถ่านหินที่แม่เหมาะที่เรามีอยู
1: ่
0: ในสัดส่วนที่ไม่ได้ทำให้เราต้องมาปรับเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรในกระบวนการผลิตไฟนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเผาก็ได้สองอย่างการชาวบ้านที่มันจะมีแอมโมเนียอีกตัวนึงนะคะซึ่งจริงๆโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเนี่ยใช้ตรงนี้เต็มที่เลยก็มีแล้วนะคะ
1: เพียงแต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: มาทำไฟฟ้า
0: ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการผลิตทางด้านเคมีอันนี้ไม่ได้จบเคมีเหมือนกันแต่ก็จะบอกว่ากพ.เองหรือแม้กระทั่งว่าถ้าแผน PDP ยังไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจน
1: คร
0: ับ กพ.มีหน้าที่อะไรก็คือเราต้องศึกษาจนวันนึงที่มันอาจจะสามารถเค้าเรียกอะไรคะทำแล้วมันภาษานั้นก็เรียกฟีดหรือมัน
1: เหมาะสม
0: ในมุมทุกอย่างก็จะได้เอามาใช้งานได้เลย
1: อันนี้ก็ชัดเจนนะคุณนรสอนไตรเลม่าของการไฟฟ้าคือหนึ่งต้องมีความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้ามีให้ใช้สองทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่ย่อมเยาในราคาประหยัดและอันที่สามต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: ต้องสีเขียวด้วย
1: ต้องสี
2: เขียว
1: นะอันนี้ก็ชัดเจนกับกพพในวันนี
0: ้
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเรื่องราวของพลังงานที่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้อย่างยิ่งนะครับวันนี้ฟังจากทางด้านของกพพ.ทำให้ทุกท่านได้สบายใจแล้วนะครับว่าไม่ว่าความต้องการจะมากมายขนาดไหนแต่แผนในการรองรับความต้องการของเรานั้นเนี่ยนะครับถือว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากพพ.นะครับท่านทวิวรรณด่านวิไลนะครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: และบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความแบ่งแบ่งมา
5: ทำเรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
6: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
8: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13 กันยายน 2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครเพื่อเข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา2นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13 กันยายน 2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
10: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

0: ้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่ง

เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ

การขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา10นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความหนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกับ

และเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยวันนี้นะพระที่นั่งราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาเทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถาศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลบบุรีและวัดบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT2HD
5: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสงบ

0: คนไทยเรานั้นแม้อยู่ในที่ห่างไกลก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูงเปรียบเสมือนคลังเก็บรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริงวันนี้พาทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นแหล่งเรียนรู้ที่สืบสานงานในพระราชดำริของพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะ
1: เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีความว่าผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่ทรงคุณค่าวัดขอนแก่นและเป็นสารตั้งต้นให้เกิดการเก็บรวบรวมผ้าไหมมัดหมี่ลวดลาย
2: 30โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์บัวบานมีความคิดริเริ่มเนื่องจากว่าอำเภอชนบทเนี่ยเป็นแหล่งก็เลยของบประมาณในการจัดสร้างศาลาไหมไทยเพื่อที่จะเก็บรวบรวมผ้าไหมเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยสำหรับการให้ความร่วมมือเนี่ยชุมชนประชาชนหรือแม้แต่คณะครูบาอาจารย์ที่ริเริ่มสร้างสรรค์เราก็ได้รับงบประมาณจากประชาชนด้วยจากกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วก็จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ช่วยการสนับสนุนจน ออกมาเป็นรูปร่างศาลาไหมไทยแห่งนี้และได้มีการพัฒนาเรื่อยมานะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเป็นสถานศึกษาเนี่ยสมเด็จพระเทพพระองค์ก็คงจะอยากจะให้ไปเผยแพร่ลายผ้าไหมมัดหมี่ก็ไปดูหมู่บ้านที่ประชาชนที่ค่อนข้างจะยากจนแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งให้ไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นแรงหนึ่งที่จะช่วยประชาชนของพระองค์นะครับพอได้เป็นผืนผ้าแล้วเนี่ยก็กลับส่งกลับมาที่ศาลาไหมเพื่อจำหน่ายโดยสรุปและพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมลาย

0: นะครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมัดมีของภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอชนบทตามปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์รวมแห่งมรดกทางวัฒนธรรมแล้วพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาคาร60พรรษามหาราชินีซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นยังทำหน้าที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาถ่ายทอดทักษะหัตถกรรมชั้นสูงสู่คนรุ่นหลังและชุมชนอย่างยั่งยืน
2: สำหรับศาลาไหมไทยนะครับถือว่าเป็นสถานที่นะครับหรือถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญนะครับของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับมากกว่า35ปีนะครับผมมองว่าศาลาไหมไทยเนี่ยนะครับเป็นห้องเรียนทางด้านวิชาชีพเป็นห้องเรียนมีชีวิตนะครับเพราะเหตุผลก็คือนอกจากนะครับศาลาไหมไทยเนี่ยจะเป็นแหล่งนะครับไอของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับในเรื่องของผ้าไหมลายมัดหมี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวอำเภอชนบทของภาคอีสานแล้วก็ถือว่าเป็นของประเทศชาตินะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเนี่ยเราก็ได้บูรณาการนะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของด้านหลักสูตรระยะสั้นนะครับเราก็มีรายวิชาที่จะฝึกฝนฝึกปฏิบัตินะครับตอบรับรูปแบบการจัดการสอนแบบ active learning ได้เลยนะครับเนื่องจากเด็กเหล่านี้นะครับนะได้เข้ามาศึกษานะครับได้มาลองลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตั้งแต่นั่นแหละนะครับการปลูกหม่อนนะครับการเลี้ยงไหมนะการผลิตเส้นได้นะครับซึ่งวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับก็ได้เปิดสาขาวิชาชีพด้านนี้นะครับนะโดยเฉพาะสาขาวิชาสิ่งทอนะในระดับปวช.นะครับซึ่งก็ได้จัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็บูรณาการให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรามีวัฒนธรรมที่คู่กับวิทยาลัยมาช้านานนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในสถานศึกษาแล้วเนี่ยทางศาลาไหมไทยเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งศึกษาแหล่งค้นคว้านะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้สังกัดวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มาจากสายประถมมัธยมรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความสนใจทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมเนี่ยนะครับทางในฐานะที่ผมเป็นประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับของนักเรียนนักศึกษาคุณครูแล้วก็บุคลากรหรือแม้กระทั่งนะครับประชาชนในพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหรือผลักดันนะครับให้ศาลาไหมไทยเนี่ยนะครับยังคงอยู่คู่กับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นคู่กับอำเภอชนบทรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ช่วยรักษานะครับช่วยต่อยอดในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คู่กับชาวภาคอีสานต่อไป
1: เมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยจะเห็นทัศนียภาพแห่งความงดงามที่ถูกร้อยเรียงผ่านห้องจัดแสดงต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์และที่พลาดไม่ได้คือกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่รวบรวมภูมิปัญญาอันบริสุทธิ์ไว้โดยไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยแม้แต่น้อย
3: ที่พิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยแห่งนี้นะคะก็จะมีอาคารหลักด้วยกันก็คืออาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารแม่แล้วก็จะมีเรือนไทยอยู่ด้วยกันสองหลังแล้วก็จะมีโรงเลี้ยงสำหรับเลี้ยงหมอนไหมอีกหนึ่งอาคารที่อยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็จะมีต้น

ให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอเอาไว้เลี้ยงตัวหนอนนะคะและอาคารแห่งนี้เวลามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแขกมานะคะก็คือเวลามีแขกมาเยี่ยมที่ศาลาไหมที่นี่ก็จะมีเข้ามาห้องแรกเลยจะเป็นห้องบรมกษัตริยาพระวันวสาราชนิยมห้องแรกนี้ก็คือจะเป็นห้องที่จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่จำนวนทั้งหมดมีอยู่410ผืนแต่ว่าในการจัดแสดงนั้นเราจะไม่ได้แสดงโชว์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องมีการรักษาผ้าไหมเอาไว้ด้วยและก็จะมีกำแพงผ้าความยาวของกำแพงผ้านั้นก็คือสูง3เมตรทั้ง2ฝั่งก็จะประดับไปด้วยผ้าไหมมัดหมี่ถือว่าเป็นกำแพงผ้าที่ยาวและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นกำแพงผ้าไหมมัดหมี่และบริเวณตรงกลางห้องก็จะเป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งชุดไทยท่านเสด็จประพาสยุโรปและชุดไทยพระราชนิยมนี้เนื่องจากว่าผู้ประกอบการในอำเภอชนบทชุดนั้นเราก็ได้มาคุยกันว่าชุดไทยพระราชนิยมที่จัดทำนั้นของพระองค์ท่านต้นฉบับของพระองค์ท่านเลยจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าไหมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้าขิดผ้าชนิดต่างๆหลายแบบแต่ชนบทอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชนบทจริงๆแล้วจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ก็เลยใช้ผ้าไหมมัดโดยผู้ประกอบการในอำเภอชนบทก็จะเป็นคนเลือกว่าจะใช้อะไรในการรังสรรค์งานและผู้ประกอบการนั้นก็มอบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดเอาไว้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็จะเป็นห้องแรกส่วนห้องถัดมาก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงจะเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับกระบวนการในค่ะตั้งแต่กระบวนการนั้นตั้งแต่มีการมัดการย้อมชนิดต่างๆแต่ว่าถ้าหากว่ามาวันปกติเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่นี่เอาไว้คอยตอบหรือว่าคอยให้แขกผู้มาเยือนนั้นได้ซักถามว่ามีข้อคำถามอะไรในเกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่หรือสงสัยในเรื่องใดก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำและที่สำคัญในห้องข้างๆกันนะคะก็จะเป็นห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยแล้วก็ผ้าชิ้นอื่นๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้านี้ก็คือเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแต่การสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากว่าเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาชีวศึกษาแต่ว่าการบริหารงานจะเป็นการบริหารงานแยกจากในส่วนของการจัดการเรียนการสอนความพิเศษของพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเราต้องออกไปส่งเสริมชาวบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของการย้อมสีหรือการทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหลังจากที่เราออกไปส่งเสริมเสร็จชาวบ้านก็จะมีการเอามาจำหน่ายเราก็จะรับซื้อผ้าจากชาวบ้านกำไรที่ได้จากการรับซื้อผ้าจากชาวบ้านเราก็ต้องเอามาผ้าจะต้องมีค่าสำหรับดูแลพื้นที่ในการเพื่อที่จะไม่ให้มีสภาพเสื่อมโทรมด้วยนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่นี่2ท่านหลังจากที่เรามีห้องจำหน่ายอยู่ข้างล่างก็จะขึ้นไปชั้น2เพราะว่าอาคารหลักก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นก็จะเป็นต่อด้วยห้องโถงห้องโถงนั้นตรงกลางจะแสดงประวัติเมืองขอนแก่นว่ากำเนิดเกิดมาเมืองขอนแก่นมาได้อย่างไรและบุคคลใดที่เป็นบุคคลสำคัญในการที่กำเนิดเมืองขอนแก่นก็คือจะมีลักษณะที่เราจัดแสดงเอาไว้ถัดจากห้องที่เป็นประวัติเมืองขอนแก่นแล้วก็จะเป็นห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ห้องนี้เกิดจากอะไรเกิดจากคณะกรรมการที่จัดทำปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องการคอนเซปต์ว่าเวลาเราที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่ามีเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะไปดูผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้านั้นจะต้องมีการเดินทางในภาคอีสานเข้าไปแล้วก็จะต้องมีบัตรผ่านประตูด้วยบัตรผ่านบัตรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเราต้องการให้เป็นศูนย์ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคเพราะว่าที่นี่ในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยคนที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเข้ามาเยี่ยมชมได้เพราะว่าที่นี่เปิดทุกวันค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็คือผ้าไหมไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ผ้าถุงที่เราสวมใส่เท่านั้น

0: นั้นสามารถที่จะทำออกเป็นชุดเดรสหรือว่าชุดต่างๆได้ห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์นี้ก็จะเป็นห้องที่เราจัดแสดงเอาไว้เพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากเวลาเราดูข่าวในพระราชสำนักก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านแต่ละพระองค์ก็จะสวมหรือว่าฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยแล้วเราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเอาชุดไทยที่ท่านฉลองพระองค์เอามาตัดโดยที่เราให้ผู้ประกอบการในอำเภอชนบทช่วยในเรื่องของวัตถุจัดแสดงออกจากในห้องก็จะมีห้องข้างๆก็จะเป็นห้องที่เรายังเก็บรักษาเอาไว้ก็คือจะเป็นห้องทรงงานของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านเสด็จที่นี่ตอนที่เสด็จเปิดในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2530ครั้งหนึ่งในปี2538นะคะหลังจากห้องราชภัฏฐาภรณ์ก็จะมีห้องทางด้านทิศตะวันออกของอาคารแห่งนี้เป็นห้องสมณพูสาพุทธศาสนาโลกนาถเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์2538เป็นระยะเวลาจนถึงปัจจุบันก็คือ33ปีมีสภาพเสื่อมโทรมทำให้หลายพื้นที่ปวกไม่ว่าจะปวกหรือว่าทรุดโทรมไปได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมท่านเป็นต้นบุญในการปรับปรุงในครั้งนี้ห้องนั้นก็จะเป็นห้องสมณภูษาพุทธศาสนาโลกนาถครั้งแรกนี่ก็คือฟังชื่อแล้วก็จะเหมือนกับเป็นห้องอะไรก็คือเป็นห้องหลวงพ่อหรือว่าห้องผ้าพระในพุทธศาสนาเอาไว้ให้เด็กและเยาว์ได้ศึกษาว่าผ้าในพุทธศาสนานั้นมีผ้าอะไรบ้างอย่างเช่นผ้าพระบทผ้าพระเวทผ้ากราบผ้าพระบทนี่ก็คือจะเป็นผ้าโบราณผ้าโบราณที่สมัยตั้งแต่เวลาสมัยก่อนนี่ก็คือจะมีในห้อยในห้อยเวลาเดินทางเขาก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นวัตถุเอาไปด้วยเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับกราบไหว้ในวันสำคัญหรือว่าในวันพระแต่ว่าในการเดินทางนั้นก็จะมีโจรปล้นทำให้ไม่ปลอดภัยก็เลยเอาภาพนั้นเขียนเป็นอยู่ในผ้านะคะก็คือเวลามีวันพระก็จะเอาแทนที่จะเป็นพระพุทธรูปก็จะเป็นผ้าเขาก็เลยเรียกว่าผ้าพระบทและในห้องนั้นนอกจากจะมีผ้าแล้วก็จะมีสมเด็จพระสังฆราชท่านได้พระราชทานผ้าไตรเอาไว้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นะคะหลวงพ่ออินทวายท่านได้มอบประวัติและหนังสือของหลวงตาบัวเอาไว้ให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อาคารแห่งนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นนะคะส่วนอาคารเรือนไทยอาคารเรือนไทยนั้นเป็นอาคารที่เราเอาไว้สำหรับแสดงกระบวนการหรือว่าทำกระบวนการเวลาที่ให้เด็กสิ่งทอทำในเรื่องของผ้าพื้นเมืองเพราะว่าสาขาเทคโนโลยีสิงห์ทองในประเทศไทยของอาชีวะจะมีแค่2ที่ก็คือมีที่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามและที่2ก็คือที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตอนนี้ยังเหลือแค่พื้นที่เหลือ2ที่ในประเทศถ้าหากว่า2ที่นี้ปิดไปไม่มีเด็กหรือว่าไม่มีเยาวชนเข้ามาก็คงจะไม่มีแล้วนะคะก็คือมี2ที่เท่านั้นแล้วเราก็ใช้พื้นที่ของเรียนไทยตรงนั้นเอาไว้สำหรับแสดงหรือว่าเอาไว้สำหรับจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการทอผ้าพื้นเมืองในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเองนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ที่เอาไว้ให้แขกผู้มาเยือนเอาไว้ชมไว้ได้ศึกษาอีกภารกิจหนึ่งก็คือเราต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่เขายังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลวดลายหรือว่าการใช้สีต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มต่างๆที่เราออกไปส่งเสริมแล้วก็นำสินค้าเหล่านั้นกลับมาและในตัวพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยก็ยังเป็นวิสาหกิจชุมชนพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยและเราก็จะมีการตรวจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจผ้า GI เวลาจังหวัดเขามีงานไหมเราก็ต้องออกไปจำหน่ายผ้าไหมด้วยเหมือนกันกับว่าเราทำหลายภารกิจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดให้ยังคงอยู่กับชุมชนและคู่กันกับประเทศของเราต่อไปค่ะ
1: ความงดงามของพื้นผ้าไหมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนกี่ทอผ้าหากแต่เริ่มตั้งแ

0: ต้นน้ำจากการดูแลแปลงหม่อนเลี้ยงไหมและการเลือกใช้สีสันจากธรรมชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานในพื้นที
1: ่สำนักงานเกษตรมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาลาไม้ไทยก็คือเรามีการรวบรวมเกษตรกรที่กิจกรรมเดียวกันก็คือการทำผ้าไหมนะคะซึ่งอำเภอชนบทมีศักยภาพในการผลิตผ้าไหมมาอยู่แล้วแต่ต่างคนต่างทำเราก็มีนโยบายให้จับกลุ่มเพื่อที่จะมาจดวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมและก็ได้รับรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาลาไม้ไทยมีความเข้มแข็งในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GI นกยุงต่างๆนะคะเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและก็รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและการมีการลดการใช้การย้อมสีจากเคมีมาใช้สีธรรมชาติทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ประจำตำบลที่ให้ความสนับสนุนเข้าไปให้เป็นที่ปรึกษาแนะนำอยู่เสมอมาทั้งนี้ทั้งนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาลาไม้ไทยจะเป็นต้นแบบให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆมาศึกษาดูงานในอนาคตต่อไป
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระมารดาแห่งไหมไทยไม่เพียงแต่ชุบชีวิตให้ผ้าไหมแต่ยังทรงพลิกฟื้นชีวิตของราษฎรให้อยู่ดีกินดีความซาบซึ้งในพระเมตตายังคงเด่นชัดอยู่ในความทรงจำของช่างทอผ้าอำเภอชนบทอย่างไม่มีวันลืมเลือน
2: เคยเข้าเฝ้า2ครั้งครับปี2546แล้วก็ปี2548นะครับตอนปี2546นี่เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลผ้าไหมบ้านมีประเภทลายสร้างสรรค์รางวัลชมเชยนะครับปี2546ส่วนปีพ.ศ. 2548นี่รับรางวัลพระราชทานผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศคือหมายถึงที่1 นะครับก็ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับณตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเข้าเฝ้าคือเราเป็นประชาชนเนาะเป็นประสงค์นิกรพอได้รู้ตัวว่าได้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็ได้เข้าเฝ้าจริงมันรู้สึกว่ามีความสุขปราบปลื้มดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าได้เห็นตัวจริงของพระองค์เนาะเราก็ดีใจตื่นเต้นนะครับ
3: มีทุกวันนี้ก็ที่ได้จากพระองค์นั่นแหละค่ะได้ส่งลูกเรียนหนังสือส่งทำมาต่อยอดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี
4: ้30ปีแล้วเนาะ20ปี
2: ปี2548 48ปีนี้ปี2560 69เนาะ20ปี
3: ทำต่อยอดมาเรื่อยๆๆจนมีวันนี
2: ้ทำคือรางวัลทำให้เรามีพลังมีกำลังใจ
3: มีต้นทุน
2: เหมือนกับว่าพระองค์เล็งเห็นคือพระองค์ช่วยเหลือนะครับในด้านนี้นะครับจะเป็นพอมีการประกวดมีรางวัลก็จะเป็นลักษณะถ้ารางวัลคือหมายถึงรางวัลเป็นเงินสดเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นทุนให้เราเพราะเราเป็นชาวบ้านที่ทำผ้าไหมที่ไม่ได้เป็นคนที่มีทุนมาแต่ไหนแต่ไรนะพอได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านก็เป็นว่าได้
3: ทุน
2: ได้ทุนเยอะนะครับสมัยก่อนมันก็เยอะเนาะ 60,000 เนาะสมัย20กว่าปีที่แล้วก็ทำให้เราได้มาซื้อเส้นไหมซื้อวัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นพลังให้เรานะครับให้เรามีความคิดที่ว่าสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนางานของเราให้มันต่อเนื่องมาเรื่อยคือคำพูดของพระองค์มันก้องอยู่ในหูอยู่เรื่อยว่าย
3: อด
2: ทำให้สวยๆทำให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เอาไปต่อยอดนะทำสวยนะอะไรประมาณนี้เรานึกถึงเนี่ยเราก็ปลื้มใจนะครับเราก็มีทำให้เรามีพลังอยู่ตลอดเวลา
3: ขอบคุณพระองค์ที่ช่วย
2: ให้เรามีวันนี
3: ้ที่เราให้เรามีวันนี้มีวันนี้แล้วก็มีกำลังใจตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสว่าให้ต่อยอดเอาไปทำให้สวยๆขึ้นต้นทุนต่อยอดขอบคุณพระองค์ท่าน
0: จากพระราชดำรัสที่ทรงมุ่งหวังให้ภูมิปัญญาไทยไม่

0: สูญหายวันนี้สายธารแห่งมรดกผ้าไหมไทยได้ถูกส่งต่อมายังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไป
1: หนูสนใจในด้านผ้าไหมค่ะคือตอนเด็กๆจะไปบ้านย่าค่ะเห็นคุณย่าทำก็เลยอยากรู้ว่าผ้าไหมแต่ละผ้าแต่ละผืนน่ะลวดลายออกมายังไงแล้วหนูสนใจอยากรู้ว่าเขาทำยังไงแต่ละวิธีจะมาเป็นผ้าไหมยังไงค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะที่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของผ้าไหมไทย
2: เราสนใจเกี่ยวกับผ้าไหมครับเราชอบทางนี้มากก็คือเราก็จะมาเรียนเอาความรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะไปประกอบอาชีพทำอยู่ที่บ้านครับทำผ้าไหมขายภูมิใจมากที่เราได้เข้ามาเรียนได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับภูมิใจครับขอบพระคุณท่านพระราชินีพระพันปีมากที่ทำให้ผ้าไหมไทยได้ดังไปถึงไกลระดับโลกคนทั่วโลกก็ได้รู้จักผ้าไหมไทยครับก็ขอบคุณพระมหากรุณาที่คุณ
0: จากพระราชวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยทรงเปลี่ยนเส้นใหญ่เล็กๆให้กลายเป็นอาชีพอันมั่นคงและทรงยกย่องผ้าไหมมัดหมี่อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทรงคุณค่าพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานแห่งพระบารมีที่ซึ่งหัวใจของชาวอำเภอชนบทและปวงชนชาวไทยได้ถักทอความจงรักภักดีพร้อมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกอันล้ำค่านี้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามแต่คือผลลัพธ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดลวดลายบนผืนผ้าให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจที่จะถักทออยู่ในหัวใจชาวขอนแก่นและปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยที่ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ในงานที่ชื่อว่าศิลปินสร้างศิลปินนะครับงานนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักงานศิลปะนะครับได้เข้าอบรมครับเพื่อมารับองค์ความรู้จากศิลปินตัวจริงในแต่ละสาขานะครับวันนี้มีหลากหลายจริงๆนะฮะถึง12ฐานด้วยกันสำหรับฐานแรกที่จะพาไปดูในวันนี้คือการแสดงโขนครับหาดูยากเดี๋ยวพาไปดูครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขออนุญาตทราบถึงคนที่สนใจในเรื่องของการแสดงโขนในปัจจุบันนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
1: ครับพูดถึงที่คนสนใจนะ
0: ครับ
1: ถ้าในความรู้สึกของผมว่าในยุคนี้โขนได้ฟื้นกลับมาอีกทีในความรู้สึกผมนะครับจากที่ได้เห็นได้ฟังหรือได้ประสบการณ์คือว่าโขนตอนนี้บอกว่าที่ว่าคือฟื้นกลับมาเนี่ยโขนเนี่ยเมื่อช่วงก่อนฟุบไปหายไป
0: ครับ
1: แล้วก็ผมมาช่วงหลังเนี่ยระยะคิดว่า 2-3 ปีมานี
0: ้ครับ
1: โดยเฉพาะเยาวชนเด็กให้ความสนใจมากให้ก็เธอสมมุติว่าไม่เฉพาะทุกที่ทุกแห่งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเลยทุกที่
0: ที่อาจารย์ได้ไปมา
1: ที่ได้ไปสัมผัสมาเด็กสนใจโขนมากครับเพราะนั้นสนใจอันนี้เป็นหน้าที่น่าภูมิใจเพราะโขนนี่หลายท่านคงทราบดีว่าโขนตอนนี้เป็นมรดกของโลกเลยยอมรับว่ายูเนสโกว่าเพราะนั้นจะน่าภูมิใจเพราะนั้นในความรู้สึกคนไทยเราผมก็น่าจะภูมิใจที่เด็กลูกหลานไทยหันมาสนใจโขนนี่แปลกเลย
0: ครับสิ่งไหนที่อาจารย์มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดน้องๆให้กลับมาสนใจโขนอีกครั้งได
1: ้ครับผมว่าหลายๆส่วนจากความรู้สึกนะฮะมีสื่อต่าง
0: ๆ
1: นะสื่อทั้งว่าสื่อต่างๆไม่ว่าทางยูทูบทางโทรทางต่างๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นหน้าโขนสมเด็จพระนางเจ้าที่เรียกว่าโขนสมเด็จที่เรียกโขนสมเด็จพระนางเจ้าคือโครงการนี้เล่นมาตั้งหลายตอนเป็น10ปีแล้วคือตั้งแต่พระบรมราชินีรัชกาลที่9นะครับจนมาถึงที่10ที่สืบสานต่อโขนสมเด็จโขนนี่กระแสจากการแสดงโขนนั้นว่าทําให้ภาพหรือสื่อออกไป
0: ค
1: ือคนที่ได้เข้าไปชมนะไปชมโอ้เขาครบภูมิใจจ
0: ริ
1: งๆเพราะว่าองค์ประกอบพร้อมขนนั้นนะอย่างหนึ่งอีกแต่ขนต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็พยายามจะเผยแพร่กรมศิลปากรสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงสถาบันบัณฑิตพิเศษให้วิทยาลัยต่างๆเนี่ย
0: คร
1: ับมีการเผยแพร่เกิดนี่ทำให้ผมว่าเด็กเยาวชนที่ไม่ได้สายตรงนะนะจะเด็กด้วยก็สนใจจากการที่เขาได้ดูได้เห็นแล้วก็อีกอย่างนึงรูปแบบในการเสนอในยุคนี
0: ้
1: นะครับมันตรงกับเด็ก
0: เข้าถึงง่าย
1: เข้าถึงง่ายเขาเห็นเขานั่นเขาก็สนุกสนานมันแต่สิ่งนี้จึงทำให้มีความรู้สึกว่ายุคนี้เด็กสนใจขนมากจริงๆครับ ทุกภูมิภาคทุกท้องถิ่น
0: ครับ
1: เป็นที่น่าภูมิใจครับ
0: แล้วยังงานในวันนี้ฮะศิลปินสร้างศิลปินที่จังหวัดมหาสารคามเห็นภาพรวมในวันนี้แล้วเป็นยังไง
1: ครับโอ้ผมมาเห็นได้เห็นบรรยากาศจริง
0: ๆครับ
1: เห็นบรรยากาศวันนี้เห็นมาอันนี้ต้องขอชื่นชมหลายส่วน
0: ฮะ
1: ในความรู้สึกกระทรวงวัฒนธรรม
0: ครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมของมหาสารคาม
0: ครับผม
1: ไม่เฉพาะนั้นหน่วยงานต่างๆในเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ทุกคนให้ความ

0: ภาคส่วน
1: ผู้บริหารอะไรทุกภาคส่วน
0: คร
1: ับเห็นความสำคัญเพราะนั้นเห็นบรรยากาศแล้วถ้าผมเห็นตั้งแต่พิธีเปิดทั้งอะไรต่างๆเห็นเยาวชนลูกๆมาแล้วก็ตั้งกี่ฐานนะแล้วแต่ใครจะสนใจด้านไหนมีหมดแล้วก็คำว่าศิลปินสร้างศิลปินอ
0: ัน
1: นี้จะได้เป็นกำลังใจเขาเด็กพวกนี้โอกาสน้อยโดยเฉพาะที่ต่างสารคามเขาได้มีโอกาสแล้ววันนี้ทางส่วนรับผิดชอบไม่มีกิจกรรมทำทุกอย่างของการเป็นศิลปินมีวิธีบูชาครูก่อนเริ่มการเข้าฐานแล้วก็ทำให้ทุกฐานทำให้บรรยากาศวันนี้เห็นนะผมว่าอย่างเนี้ยอยากให้ออกมาสู่ภูมิภาค
0: มากขึ้นใช
1: ่ไหมเด็กเขาได้มีโอกาสก็จะเห็นอยู่แล้วนะทุกฐานเลยอย่างนี้ฐานนี้โขนี่โอ้โหเด็กทั้งหญิงทั้งชายเนี่ย
0: แล้วน้องก็ตั้งใจมาก
1: ใช่ใช่เขาครับอันนี้แหละแล้วพวกรุ่นนี้จะเป็นต่อไปข้างหน้าเขาจะเข้าใจศิลปะ
0: ครับ
1: เข้าใจศิลปะแล้วผมว่ามันไม่ได้เฉพาะมันเอาท่าทางโขนหรือตีกลองยาวหรือดนตรีหรือว่าเขียนอะไรต่างมันได้เด็กผู้นี้จะได้วัฒนธรรมของทางด้านศิลปะเราในเรื่องการเคารพความกตัญญูต่อครูบาอาจารย
0: ์
1: เด็กจะได้ส่วนนี้ไปเสริ
0: ม
1: ไม่เฉพาะเท่านั้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันน่าภูมิใจที
0: ่
1: คือถ้าทำให้นอกจากความสนใจของโดยตรงและความร่วมมือจากครูบาอาจารย
0: ์
1: นะกำลังใจผู้ปกครองอย่างเงี้ย
0: นี่ก็สำคัญ
1: ก็อันนี้ทำให้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมดูแล้วศิลปะโขนเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นสังเกตจากเน
0: ี่
1: ยนี่เด็กเยาวชนทั่วๆไปนะไม่ใช่เด็กที่เรียนสถาบันที
0: ่
1: โดยตรงเขามีเรียนอยู่แล้วแต่เด็กที่ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจจริงๆว่าบรรยากาศวันนี้ผมเห็นถ้าใครได้มาเห็นได้สัมผัสได้น่าภูมิใจผู้ใหญ่พร้อมเพรียงแล้วก็โดยเฉพาะเนี้ยพื้นบ้านพื้นเมืองเราพ่อเพลงพ่อเท่าแม่เท่าเอกชนศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านมาลงมาให้ดีอันนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจของเด็กนะเด็กแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีส่วนช่วยกันที่ท่านส่งเสริมเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มีให้ความสำคัญตรงน
0: ี
1: ้ครับแล้วก็มีวิทยากรมาช่วย
0: เห็นแบบนี้แล้วเราก็มั่นใจได้ว่าโขนมีคนสานต่อแน่นอนครับขอบพระคุณอย่างส
1: ูงขอบพระคุณยินดีครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรวัฒน์ลิ้มเจริญครับอายุ10ขวบครับจากจังหวัดขอนแก่นครับโรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นครับก็คือตอนแรกนะครับผมเปิดการ์ตูนโขนดูนี่แหละครับเป็นการ์ตูนรามเกียรติ์เรื่องหนึ่งครับแล้วทีนี้ผมก็ชอบนี่ผมได้มีโอกาสไปดูโขนพระราชทานแล้วแม่ก็พาไปเรียนครับเรียนกับคุณครูท่านแรกเลยครับเรียนตั้งแต่3ขวบครับเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบขึ้นมาครับแล้วก็ชอบจนถึงปัจจุบันครับถ้าเป็นนักแสดงโขนเป็นอาชีพเลยครับชอบในการเรียนผมชอบหนุมานนะครับชอบเป็นตัวแบบตัวอื่นก็อยากเล่นด้วยครับพวกเสนาลิงอะไรแบบนี้ครับรู้สึกสนุกครับมันสนุกได้ตีลังกาได้ออกท่าอะไรแบบนี้ครับเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาเรียนโขนด้วยกันเยอะๆนะครับสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปนะครับ
3: ก็สืบเนื่องจากวิรัติศิลป์กาฬสินธุ์นะครับเป็นหน่วยงานที่กระทรวงเดียวกับกระทรวงวัฒนธรรมและก็มีหน้าที่ในการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในด้านการแสดงโขนก็ได้นำวิทยากรมาช่วยในการเติมเต็มให้กับน้องๆซึ่งกิจกรรมจะกำหนดทั้งหมด3วันนะครับวันแรกก็จะเป็นการให้ความรู้พื้นฐานน้องๆในเรื่องโขนแล้วก็ให้ทักษะพื้นฐานกับน้องๆส่วนวันที่2ก็จะเป็นการต่อท่ารำเพลงหน้าผ้าชั้นต้นเพลงเสมอนะครับจากนั้นวันที่3ก็จะวัดประเมินผลน้องๆว่าสิ่งที่น้องได้รับไปเกิดประโยชน์แก่น้องๆหรือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนครับใน3วันนี้จริงๆแล้วเราต้องคัดสรรหาตัวแทนเยาวชน1คนนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของฐานขวนเราเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการต่อไปสิ่งที่คาดหวังก็ได้น้องๆที่มีความสามารถ1คนและได้ดีที่สุดไปครับก็อยากจะให้น้องๆที่มีใจรักในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับอย่างน้อยแค่น้องๆมีใจรักไม่ต้องมาร่วมโครงการด้วยเหตุผลจำเป็นต่างๆก็ได้แต่น้องๆให้น้องๆระลึกถึงเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมนะถ้าอยู่ในใจน้องๆแล้วสมบัติชาติเราจะไม่สูญหายไปครับ
4: โครงการศิลปินสร้างศิลปินวัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อที่จะให้ศิลปินแห่งชาตินะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนผู้สนใจโดยเราต้องการให้ครูศิลปินที่เป็นพ่อครูแม่ครูมีโอกาสถ่าย

ทอดอัตลักษณ์ความงามที่แม่ได้สั่งสมประสบการณ์จนได้ยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติไปสู่เด็กและเยาวชนเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าเราก็มุ่งที่จะไปสู่มูลค่าซึ่งเป็นเม็ดเงินนะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเราเชื้อเชิญกลุ่มน้องๆที่สนใจในจาก9จังหวัดนะครับรวมกับเจ้าภาพเป็น10จังหวัดนะครับใน10จังหวัดนี้เราก็แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น12ฐานใหญ่ๆโดยเฉพาะกลุ่มศิลปินแห่งชาติเรามีด้วยกัน7ท่านด้วยกันนะครับมีครูศิลปินที่เป็นเรื่องของการแสดงของหมอลำนะครับก็มีแม่ชวีวรรณดำเนินแม่ราตรีศรีวิไลพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมแล้วก็ยังมีในเรื่องของทางเพลงโคราชพ่อกำปั่นเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องดนตรีก็พ่อทรงศิลป์นะครับจากร้อยเอ็ดแล้วก็มีเรื่องของการแต่งกลอนการเขียนอาจารย์ไพบูลย์นะครับแล้วก็มีส่วนของที่ตัวที่พัฒนาต่อยอดไปแม่ราตรีก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็มีเรื่องของโขนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอนแรกเราก็วิตกกังวลว่าจะมีคนมาเรียนไหมแต่เนื่องจากฐานนี้คนเยอะเลยนะครับจากขอนแก่นจากอุดรจากหนองคายเข้ามาเรียนเกือบ60คนด้วยกันเพราะนั้นจุดของการเรียนวันนี้นอกเหนือจากด้านศิลปะการแสดงด้านการประพันธ์เราก็ต่อด้วยศิลปะเรื่องการเขียน 3D นะครับของอาจารย์สันตินะครับแล้วก็จ้ำคำของทางจังหวัดหนองบัวลำภูที่ค้นพบลวดลายจากถ้ำสวนคูหาอำเภอสุวรรณนะครับก็เข้ามาเติมแล้วก็โลกใหม่ก็คือโลกของภาพยนตร์ก็มีอาจารย์ปีชาสาครอาจารย์อุ๋ยนะครับท่านก็สอนเรื่องเหล่านี้อยู่มาก็มาเติมเต็มก็ถามว่าใช่ลูกศิษย์ตัวเองไหมไม่นะครับอันนี้มาจาก10จังหวัดก็มาจากแต่ละที่ก็มาทำเรื่องสตอรี่บอร์ดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดงานวันนี้ได้ศิลปินแห่งชาติซึ่งมีความตั้งใจถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในเวลา3วันซึ่งมันน้อยแต่ก็เข้มข้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็บอกพี่น้องเครือข่ายท่านว่าทำจังหวัดใน9จังหวัดนี้ไปว่าเราขอต่อยอดนะเอาที่เป็นแล้วไม่ใช่มาหัดเรียนในการเขียนในวันนี้เพราะฉะนั้นน้องเขาก็จะได้รับการต่อยอดจากผู้ที่เป็นสุดยอดของศิลปินอยู่แล้วนะครับจนได้ยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติก็เชื่อว่างานนี้น้องเขาก็ได้รับนะครับต่อยอดไปก็จะไปเติมเต็มความที่เขาเป็นศิลปะครอบคลุมทุกด้านหมอลำอาจจะลำกรอาจจะได้วาดสารคามอ้าววาดอุบลเป็นยังไงวาดแม่หวีเป็นยังไงก็จะได้เติมในเรื่องขององค์ความรู้นะครับใครที่ชอบในเรื่องของยกโทรศัพท์ขึ้นมาอาจารย์ปีชาสาคนก็จะต่อไปก็เชื่อว่าถ้าน้องจะไปทำเงินก็น้องก็จะไปต่อได้นะครับน้องจะไปเติมโปรไฟล์ตัวเองผมก็เชื่อว่าในส่วนตรงนี้ก็จะไปต่อยอดแล้วก็ที่สำคัญจาก12ฐานเราจะหา10คนเพื่อไปต่อยอดในระดับชาตินะครับเพราะนั้นก็บอกพ่อครูแม่ครูว่าช่วยดูว่าใครเด่นในแต่ละฐานเราจะเหลือแค่10ฐาน10คนเพื่อไปต่อในกรุงเทพนะครับเมื่อไปต่อที่เมืองหลวงก็จะไปเจอในเรื่องของการต่อยอดเพิ่มขึ้นน้องเขาก็จะมีเรื่องของศิลปินศิลปะที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็จะเพิ่มทักษะเพิ่มขึ้นก็เชื่อว่าหลายท่านที่มาร่วมงานวันนี้ก็บอกว่าโครงการนี้ดีแล้วก็ฟังจากที่เฟซเข้ามาหาแท็กเข้ามาว่าเป็นโครงการที่ดีมากก็อยากจะให้น้องๆที่ได้เรียนรู้วันนี้ได้เอาประสบการณ์จากตัวนี้เข้าไปเต็มที่คุณค่ามีอยู่แล้วก็อยากไปเสริมในเรื่องของมูลค่าครับ

ฐานนี้เป็นฐานของงานจำคำนะครับผมเป็นลายภาคโดยการนำวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านช้างนะครับเอามาเผยแพร่แล้วก็ให้เด็กๆกลุ่มนี้ฐานที่12ได้มีความสนใจครับเข้ามาเรียนรู้เริ่มจากการออกแบบลายแกะลายครับผมจากให้กับเด็กๆที่ไม่มีพื้นฐานเลยครับผมแต่เราต้องการที่จะเน้นย้ำเพื่อให้เห็นถึงลวดลายวัฒนธรรมดั้งเดิมก่อนครับผมแล้วก็วันนี้ก็เอาความเป็นปลาเป็นดอกไม้เป็นผีเสื้อเข้ามาให้คนเด็กๆได้สนใจก่อนครับผมลายที่เตรียมมานี่มีทั้งเป็นลายแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นลายดั้งเดิมนี่คือเป็นด้วยผลของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับให้ออกแบบลวดลายในวรรณกรรมเรื่องสังขินชัยก็เลยเอาวรรณกรรมเรื่องสังขินชัยนะครับแล้วก็การใช้ของสีของงานสีมีสารเข้ามาเป็นออกแบบเป็นตัวละครแล้วก็การวางสีในบนผืนผ้าครับผมแล้วก็จะมาเผยแพร่ให้เด็กที่นี่ได้สนใจด้วยครับผมมีความสนใจได้เรียนรู้ด้วยเรื่องลายแล้วก็การวางสีของลายจำคำครับผมด้วยความที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นเมืองผ้าเดิมทีก็มีผ้าขีดสลับหมีแต่ตอนนี้ได้มีการเพิ่มมูลค่าทางผืนผ้าโดยการเทคนิคจำคำทางจังหวัดก็เลยเล็งเห็นว่างานจำคำนะครับถือว่าเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์บนผืนผ้าได้ก็เลยส่งเสริมให้ออกแบบแล้วก็ให้เป็นลายที่ใช้ในจังหวัดครับผม

0: จากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาค่ะจังหวัดสกลนครค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
1: ครับเพราะว่า เราอยากนำลายผ้าลายต่างๆนี้นะครับที่เราได้ทำวันนี้ไปพัฒนาในชุมชนนำทำให้ชุมชนมีรายได้เข้าสู่ชุมชนครับแล้วก็เราสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการแข่งขันโครงงานในวิชาการต่างๆได้ครับ
0: ค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นลายก้อนเมฆค่ะ
1: ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นลายผีเสื้อที่พวกผมคิดขึ้นมาเองครับแล้วก็ลายปลาที่พวกผมตัดแล้วก็ลงสีเองครับต่อไปนะครับจะเป็นลายจั่งนะครับเป็นลายสามเหลี่ยมลายไทยครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นลายเครือข่าวครับที่เป็นล้านนาผสมกับลายอีสานบ้านเราครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ค่ะใส่ทองนองทีเนี้ยสีนาลวน
3: สีนาลวนส่วน
2: ต่อท้ายเลยสีนาลวนส่วน

0: อีกฐานนึงนะครับที่จะพามาดูในวันนี้ก็คือฐานผลิตหนังสั้นนะครับอยู่กับอาจารย์ปรีชานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่า3วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับฐานนี้ฮะ
1: 3วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับฐานนี้ก็คือว่าเด็กๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเด็กๆที่อยู่ในเครือข่ายวัฒนธรรมอยู่แล้วครับจากส

0: เป็นหนังที่ดีมากๆไหมแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าให้เด็กๆเขาเห็นกระบวนการว่ากระบวนการ
1: วันนี้เนี่ยผมเห็นทุกคนตั้งใจมากๆนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังกับงานศิลปินสร้างศิลปิน
0: ก็รู้สึกดีกับความตั้งใจของเด็กๆ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อาจารย์คุณครูที่พาเด็กๆมาเขาก็คงมองว่าภาพยนตร์สั้นมันน่าจะทำให้เขาเปิดมุมมองอะไรบางอย่างในฐานะที่เขาเป็นนักเล่าเรื่องนะครับเพราะนั้นจากที่เห็นจากที่เขาที่เราให้โจทย์ให้ประเด็นลงไปในกลุ่มเนี่ยเขาถกกันตรงนี้มันคือความผมมองว่ามันคือความสวยงามของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วก็มันจะได้เห็นมุมมองของแต่ละคนว่าเขาคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ซึ่งประเด็นที่เราผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าเด็กไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายนักแต่ว่าก่อนร่วมนะครับที่ผมให้ลงไปแต่ละกลุ่มเลยช่วยทำให้มันเกิดหนังให้ได้ภายใน3วันนี
1: ้ครับผมประกบกันแบบ1ต่อ1อย่างนั้นเลย
0: ใช่ๆประกบกันอาจารย์1คนต่อ1กลุ่มแล้วก็พาทำแต่ว่าไม่ใช่ทำให้นะ
1: คร
0: ับผมช่วยให้เขาเห็นว่ากระบวนการในการทำงานเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของพอเขาประสบปัญหาอาจารย์อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยแก้บ้างแต่ไม่ทั้งหมด
1: ครับแล้ววันนี้เนี่ยมีทั้ง12ฐานด้วยหลายๆฐานก็มีศิลปินแห่งชาติมาร่วมด้วยอาจารย์รู้สึกไงกับการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี
0: ้ครับก็ในฐานะที่ผมเป็นคนมหาสารคามแล้วก็ทำหนังมาทั้งในส่วนที่เป็นวิชาชีพวิชาการรู้สึกภูมิใจครับที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมมองเห็นถึงความสำคัญว่าอาจารย์ปรีชานี่แหละที่จะเป็นคนที่จะช่วยสอนให้เด็กๆทำหนังเพื่ออย่างน้อยๆก็ให้เขาได้เป็นนักเล่าเรื่องนะครับผ่านภาพยนตร์ที่ดีในอนาคตได
1: ้ครับผมขอบพระคุณมากๆครับ และนี่นะฮะก็คือการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ที่สร้างงานศิลปะนะฮะกับศิลปินตัวจริงที่มีทั้ง12ฐานในวันนี้นะครับก็ขอให้เก็บเกี่ยวความรู้เอาไปได้มากๆนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมงานแบบนี้ก็ขอให้เข้ามากันมาตักตวงนะครับเอาประสบการณ์ไปเยอะๆนะครับแล้วก็สืบสานต่อสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของประเทศไทยของเรานะครับในสิ่งที่ท่านสนใจนะครับเพื่อให้สืบต่อนะครับอยู่กับประเทศไทยของเราตราบนานเท่านานนะฮะวันนี้หมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วผมและอาจารย์นะครับพร้อมทั้งทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ันนี้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสแต่ในจำนวนนั้นมีข่าวปลอมซ่อนอยู่มากมายคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องจริง
1: ในสื่อสังคมออนไลน์ใครๆก็ปล่อยข่าวได้แบบไร้ข้อจำกัดทำให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันทั้งเรื่องของความประสงค์ร้ายทั้งความคึกขนองอีกทั้งยังมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการอีกจำนวนมากที่หลงเชื่อ

0: ข่าวปลอมมีหลายรูปแบบตั้งแต่ข่าวลวงที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกลวงข่าวที่ถูกบิดเบือนให้ผิดจากความจริงไปจนถึงข่าวที่ใช้ภาพหรือข้อมูลผิดบริบทเพื่อสร้างความเข้าใจผิด
1: ตัวอย่างข่าวปลอมที่สร้างความวุ่นวายและส่งผลกระทบกับประเทศเช่นข่าวรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมปิดประเทศห้ามประชาชนออกจากบ้านและมีการควบคุมสินค้าจำเป็นข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมากมีการไปกักตุนอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้เกิดปัญหาของขาดตลาดส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายธุรกิจต่างๆหยุดชะงักตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากประชาชนหวาดกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและไม่ได้มีการประกาศปิดประเทศการแชร์ข่าวปลอมเหล่านี้อาจเข้าข่าย

0: ผิดกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความตื่นตระหนกในสังคม
1: ข่าวปลอมไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่เช่นสร้างความแตกแยกในสังคมทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหรือแม้แต่ส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับข่าวสาร
2: เจอพวกข่าวปลอมใน Twitter ใน Facebook อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
3: เจอบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่
4: พี่ป้าญาติผู้ใหญ
3: ่กลุ่มครอบครัวอะไรอย่าง
4: เงี้ยบอกว่าคนในบอกมาวงในบอกมาอะไรอย่างงี้
3: เจอค่ะเจอบ่อยมากส่วนใหญ่จะเจอข่าวดาราเสียชีวิต
5: ประเภทพวกข่าวดาราอะไรพวกเนี้ยคนนี้คบกับคนนั้นท้องก่อนแต่งอะไรเรื่องอย่างเงี้ย
1: เราสามารถป้องกันตนเองจากข่าวปลอมได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาข่าวมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรวจสอบ URL บางเว็บไซต์เรียนแบบชื่อสำนักข่าวจริงแต่เปลี่ยนตัวสะกดอ่านให้รอบด้านอย่าเชื่อแค่พาดหัวข่าวอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนแชร์ใช้เครื่องมือ Fact Checking อย่างเช่นชัวร์ก่อนแชร์ข่าวจริงประเทศไทยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand
0: รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในบ้านเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะและสังเกตข่าวปลอมได้โดยเฉพาะข่าวปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกระทบกับความมั่นคงเช่นข้อมูลเท็จด้านการเมืองหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อาจจะส่งผลต่อความไม่สงบสุขในสังคม

่าวสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วความจริงและความเท็จอาจปะปนกันได้ง่ายถ้าทุกคนช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เราก็จะสร้างสังคมที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยขึ้นได้

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นปวดศีรษะนอนไม่หลับระบบทางเดินอาหารทำให้กลิ่นอาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
2: ่แค่3ปีความเสียหายพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุก

เป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: หัวใจสำคัญในการผลิตอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อโอกาสและก็ทางรอดครับและในวันนี้นะครับเรามากันที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับมารับชมเรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัดสาขาไร่นาส่วนผสมครับเรื่องราวในการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณพี่จิรพงษ์เมืองสนนะครับเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาไร่นาส่วนผสมครับสวัสดีครับพี่จิรพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เรามาทำการเกษตรครับ
1: จุดเริ่มต้นของการทำเกษตรก็คือถ้าพูดไปแล้วก็พ่อแม่เราเนาะ
0: ครับ
1: ทำอาชีพเกษตรมาตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มทีแหละ
0: ครับ
1: เกิดมาแล้วก็ได้อยู่กับอาชีพเกษตรตั้งแต่เกิดแล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยได้ทำอาชีพเกษตรต่อจากพ่อแม่นะคร
0: ับ
1: มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็คือเราสานต่อการทำเกษตรมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่เราแบ่งพื้นที่ไง
1: พื้นที่ตรงนี้รวมทั้งหมดครับมีอยู่ประมาณ49ไร
0: ่อ๋อ49ไร่
1: 49ไร่นี้เราก็ได้มาปรับเปลี่ยนในเรื่องของพื้นที่นะครับเพราะว่าเรื่องของไร่อ้อยเขาจะเป็นช่วงในเก็บเกี่ยวในช่วงแค่ 3-4 เดือ นแค่นั้นเอง
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าแต่ก่อนเดิมทีเราทำเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว
1: เชิงเดี่ยวมาก่อนนะครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาทำเป็นเกษตรแบบผสมผสานเพราะว่าการทำไร่อ้อยมันจะมีช่วงระยะเวลาเก็บผลผลิตแค่4เดือน
0: ครับ
1: มีพฤศจิกาธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์แค่นั้นเองหลังจากนั้นมันก็เป็นจังหวะที่เราว่างซึ่งว่างนี้คือรายได้เราหยุดใช่ไหมครับรายได้เราหมดรายได้เราหยุดแล้วจังหวะนี้แหละอันที่จะสร้างรายได้ให้มันมีมาต่อเนื่องต่อมาฝรั่งมาฝรั่งในพื้นที่ตรงนี้แหละ549ไร่รู้สึกว่าได้ผลดีเราก็เลยพื้นที่ทำไร่อ้อยลงมาทำเป็นสวนผส
0: ม
1: เพิ่มขึ้นก็จะมีขยายเพิ่มเป็นพุทราเป็น2ไร่ในพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: นะครับพุทราเป็น2ไร่แล้วก็ฝรั่งอีก2ไร
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็น6ไร
0: ่ครับ
1: ครับแล้วก็พื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นแปลงหญ้าแปลงหญ้านี้ก็อยู่ประมาณที่ 4-5 ไร
0: ่ครับผม
1: แล้วก็พื้นที่ปล่อยให้ควายนะครับ
0: ครับ
1: เดินกินหญ้านี้ก็อีกประมาณ 4-5 ไร่เหมือนกันส่วนที่เหลือก็เป็นยังทำไร่อ้อยยังเป็นแปลงอ้อยโรงงานอยู
0: ่
1: ก็ยังมีถามควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าเราจะทำเฉพาะแปลงไร่นาส่วนผสมทั้งหมดคือเราทำไม่ทันเพราะว่าแรงงานเราใช้แรงงานเฉพาะในครัวเรือน

0: ในส่วนตรงนี้ส่วนด้านบนเนี่ยครับมันจะมี2ส่วนส่วนด้านล่างเป็นของน้องชายดูแลส่วนด้านบนเป็นของผมกับแม่ดูแลก็มีเสาร์อาทิตย์ที่แฟนกับลูกชายได้มาดูแลช่วยก็จะเป็นตรงนี้เป็น7ไร่นะครับ
1: โอ้ครับ
0: 7ไร่ก็ถ้าใช้แรงงานแค่นี้คือเราทำไม่ทันแน่นอนเราก็ทำได้เท่าที่เราทำค่อยๆทำไปคือหญ้าในสวนเราก็ใช้โดยการตัดกับรายหญ้าเอาโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเพราะว่าเราเน้นความปลอดภัยที่สำคัญคือเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควายครับเลี้ยงควายเพื่อได้เอามูลเข้ามาใช้ในสวน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอาหารให้กับปลาด้วยเพราะว่าบ่อปลาเราเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากินพืชด้วยนะครับก็เราก็ได้หมุนเวียนขี้ควายก็เป็นอาหารให้กับปลาในบ่อแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ในสวนด้วย
1: ครับ
0: ก็หมุนเวียนกันไปแล้วหญ้าในสวนเราก็ตัดออกไปให้ควายกิน
1: โอ้ก็คือหมุนเวียนทุกอย่างเลย
0: คือหมุนเวียนทั้งหมดแล้วก็ฟางพวกนี
1: ้ครับผม
0: ควายกินไม่หมดเราก็เอาเข้ามาคุมแปลงครับก็พยายามคือเราจะไม่เผาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากของที่เรามีเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของการลดต้นทุนด้วย
0: ใช่ๆครับเพราะว่าคือค่าปุ๋ยมันขึ้นทุกป
1: ี
0: มันมีค่าใช้จ่ายขึ้นทุกปี
1: แต่ท่านก็คืออาจจะเคยได้ยินคำว่าไร่นาส่วนผสมแต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายแท้จริง
0: ครับ
1: นี่คือความหมายแท้จริงของคำว่าไร่นาส่วนผสมใช่ไหมก็
0: ค
1: ือการที่เราไม่ทำพืชเชิงเดี่ยวแต่เราทำแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็มีผลผลิตตลอดทั้งปี
0: ใช่ครับเพราะว่าคือไร่นาส่วนผสมคือตั้งถ้าคิดง่ายๆก็คือปลูกตั้งแต่สองสามอย่างขึ้นไป
1: ครับ
0: ในพื้นที่เดียวกันแล้วไม่ใช่พืชชนิดเดียวกันแล้วเราให้มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องนะครับ
1: สำหรับพี่จิรพงษ์เองพี่จิรพงษ์มองถึงความสำคัญของการที่เกษตรกรเนี่ยปรับตัวปรับแนวคิดมาทำพืชผสมผสานอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ต่อเกษตรกรยังไงบ้างครับ
0: คือถ้าเราทำผสมผสานแบบนี้ประเด็นหลักผมว่าเรื่องของรายได
1: ้ครับ
0: คือรายได้นี่คือเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่สวนเราก็มองเรื่องของรายได้เพราะรายได้มันขาดช่วงใช่ไหมครับเราก็ต้องหารายได้เข้ามาเสริมซึ่งพืชแต่ละชนิดเขาจะมีช่วงอายุของเขานะครับอย่างฝรั่งนี่ดีคือเขาออกได้ทั้งปี
1: ครับ
0: ตัวนี้เราก็เป็นอีกพืชนึงที่เราไม่ขาดสวน
1: ครับ
0: ต้องมีปลูกติดสวนไว้แล้วก็พุทรานี้ก็จะเป็นในช่วงของปลายปีพฤศจิกาธันวามกรานะคร
1: ับ
0: ยาวถึงกุมภานะครับส่วนชมพู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นถ้าต้นเขาโตแล้วมันก็อยู่ที่เราว่าจะเอาผลผลิตช่วงไหนบ้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะออกได้ถ้าต้นโตขึ้นมานี่คือถ้าบำรุงดีเขาสามารถที่ให้ลูกได้ทุกทั้งปีนะแต่ว่าอยู่ที่เราจะเก็บผลผลิตช่วงไหนแค่นั้นเอง
1: ครับต้องบอกว่าพืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆของเราในสวนเนี่ยคือมีเยอะมาก
0: นอกจากจะมีหลากหลาย
1: นอกจากยังเรื่องของพืชแล้วก็ยังมีเรื่องของปศุสัตว์
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวในช่วงต่อไปรบกวนพี่จิรพงษ์พาเราเดินทัวร์ชมภายในไร่หน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้าง
0: ได้ครับ
1: ครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ
0: สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเข้าไทยมาได้ไม่นานก่อนหน้านี้เป็น3รสเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ไต้หวันพุทราหวานไต้หวันลูกก็ประมาณ
1: มันจะมีหวานไต้หวันมี3รสแล้วก็มีนมสด
0: นมสดครับนมสดนี้คือเราไม่ปลูกครับเพราะว่าทำราคาไม่ได
1: ้มันเยอะใช่ไหมพี
0: ่ราคาตัวนี้ใช่ตลาดมันเยอะด้วยคือในตลาดมันเยอะแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์หวานไต้หวันส่วนมากแล้วโซนบ้านเราจะไม่เยอะนะ
1: ครับ

0: ถ้าเราใช้ผงแบบผงคาร์บอนนะครับสีจะเข้มกว่านี้ลูกจะสวยครับลูกใหญ่สวยครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณแปลงปลูกแล้วครับตรงนี
2: ้ปลูกฝรั่งครับฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นแดงอโยธยา3
1: แดงอโยธยา3
2: แต่ก็อยู่สายพันธุ์นี้ก็จะอยู่ในพื้นที่เราได้ไม่นานแต่ว่าพื้นที่อื่นก็เขาเกิดมาได้ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วสายพันธุ์นี้คือเป็นคนไทยที่พัฒนาขึ้นมา
1: อ๋อมิน่าล่ะเพราะว่าในลักษณะของลำต้นแล้วก็ใบเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยแทบเอาจริงๆผมไม่เคยเห็นเลย
2: ครับผม
1: จุดเด่นของสายพันธุ์นี้คืออะไรครับพี
2: ่สายพันธุ์นี้คือ1คือแปลก
1: แปลกครับจริงอันนี้แปลกจริง
2: สีแปลกนะครับ2ก็รสชาติก็ถือว่าโอเคสำหรับสายพันธุ์นี้เราก็เลยเลือกที่จะปลูกแดงอโยธยา3ซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าที่สวนเราคือเน้นปลูกแดงอโยธยา3ซึ่งลูกเขาจะสวยเนื้อกรอบฟูนะครับ
1: ตอนนี้เนื้อเขาเป็นสีอะไรครับพี
2: ่สีม่วงแดง
1: อ๋อม่วงแดง
2: ใช่ครับ
3: ค่ะก็สำหรับแนวโน้มการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็มีมากยิ่งขึ้นค่ะคนส่วนใหญ่ในอำเภอโนนสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานที่ไกลบ้านนะคะคนส่วนใหญ่ก็อยากหันกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะคนก็เลยจะเลือกการทำเกษตรเป็นหลักค่ะซึ่งการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวอย่างเช่นการทำไร่อ้อยหรือว่ามันสับปะหลังนะคะก็มีความผันผวนของทางด้านราคารวมไปถึงสภาพอากาศนะคะคนก็เลยสนใจที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามีผลผลิตตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวค่ะค่ะสำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอเองนะคะก็มีบทบาทในการส่งเสริมการเกษตรค่ะเรามีเกษตรตำบลประจำทุกตำบลนะคะซึ่งเราเนี่ยมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรค่ะเมื่อเกษตรกรมีปัญหานะคะเราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะแล้วยังมีในส่วนของการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนปัจจัยทางการผลิตอะค่ะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำความรู้แล้วก็สิ่งที่เราสนับสนุนไปอะค่ะไปใช้ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อสู่เพื่อนบ้านได้ค่ะค่ะสำหรับเมืองสนฟาร์มเองนะคะสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือการบริหารจัดการแปลงที่ดีค่ะแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทุ่นแรงอย่างเช่นการใช้ระบบน้ำหรือว่านำเทคนิคที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับฟาร์มเองค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็ด้านของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะก็นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นฟางหรือว่าพืชผักเศษผักต่างๆค่ะมาทำให้เกิดหมุนเวียนในฟาร์มทำให้ลดต้นทุนในการผลิตอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยค่ะและสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เองเลยนะคะก็คือเกษตรกรนะคะมีองค์ความรู้ซึ่งที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ค่ะและนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เมืองสนฟาร์มนะคะได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาส่วนผสมของจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เดินเที่ยวชมฟาร์มไปแล้วเนาะต้องบอกเลยว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่รวมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารอะไรคือเทคนิคแล้วก็หัวใจสำคัญของการที่เรามาทำเป็นไร่นาส่วนผสมแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์หลากหลายอย่างแบบนี้ครับพี
2: ่อีกอย่างแรกคือความชอบ
1: ครับผม
2: ความชอบส่วนตัวคือชอบไม้แปลกครับแล้วก็ชอบความหลากหลาย
1: ครับ
2: แล้วที่สำคัญคือเราเน้นในเรื่องของการพึ่งตนเองคือในพื้นที่เราพยายามปลูกในสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ได้จริงนะแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ไม่จำเป็นอย่างผลไม
1: ้
2: อย่างพืชผักเราก็พยายามส่วนไหนที่เราปลูกกินเองได้ปลูกใช้เองได้เราก็ปลูกส่วนที่เหลือเราค่อยแบ่งจ่ายแบ่งขายนะแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะเพราะว่าอย่างมะละกอก่อนหน้านี้ก็เยอะเราก็ขายบางส่วนแล้วก็ทำบุญซะส่วนใหญ่ก็ เราเน้นแจกเน้นแบ่งปันก็คือไม่ได้มองแค่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะแล้วก็คือถ้ามันมากเกินความจำเป็นการบริโภคของเราก็แบ่งแจก
1: จ่ายแบ่งปันด้วย
2: ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์หรือตัวอะไรเนี่ยก
1: ็ครับ
2: แล้วก็แบ่งปันด้วยนะคร
1: ับ ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับเมืองสวนฟาร์มแห่งนี้เพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจริง
2: ๆครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถเราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
2: ใช่ครับคือสำคัญคือเราพยายามจัดพืชที่สามารถให้หมุนเวียนออกผลผลิตให้ได้ทั้งปีนะครับคือมันก็อยู่ที่เราเนี่ยแล้วเราจะบริหารให้มันออกช่วงไหนช่วงไหนนะครับ
1: สิ่งที่สำคัญของเกษตรกรในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของการลดต้นทุนในส่วนนี้เรามีการลดต้นทุนในเรื่องของการทำการเกษตรยังไงบ้างครับพี
2: ่ในส่วนของการลดต้นทุน

0: อย่างแรกคือเราเลี้ยงไส้เดือน
1: ครับ
0: เราเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลไส้เดือนเข้ามาในการเพาะกล้าต้นพันธุ์แล้วก็เลี้ยงควายเลี้ยงควายเพื่อเอามูลควายเข้ามาเป็นปุ๋ยคอกให้กับต้นไม้ในสวนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นอาหารของปลาอย่างมูลควายนี่ครับคือวันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า 20-30 โล
1: โอ้ครับ
0: ก็ลงน้ำไปแล้วคือปลาที่นี่ค่อนข้างที่จะอ้วน
1: ครับ
0: เพราะว่าคือเขาคือไม่มีพืชกินแต่เขาก็มีขี้ควายได้กิน
1: เป็นแหล่งอาหารของเขาด้วย
0: เพราะว่าพืชปลาที่เราเลี้ยงนี่จะเป็นปลากินพืช
1: ครับ
0: ผมก็จะเกื้อกูลกันอย่างฟางที่เราเห็นก็จะเป็นเหลือจากที่ควายกินก
1: ็
0: จะเอามาคุมโคนในช่วงหน้าแล้ง
1: ครับ
0: คือพยายามให้เขาหมุนเวียนเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะครับตอนนี้
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้ค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆก็แพงเนาะถ้าเราสามารถทำเรื่องของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเอามาเป็นหมุนเวียนภายในฟาร์มก็จะเกิดประโยชน์อีกครั้งนึงด้วย
0: ใช่ครับก็คือแนะนำเลยเกษตรกรให้คือพยายามมองในหลายๆวัตถุดิบที่เรามีให้มาใช้หมุนเวียนให้ได
1: ้
0: นะให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราคืออย่างที่สวนเราสามารถลดต้นทุนได้เยอะนะในส่วนของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรนี่เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ดีเลยนะครับผม
1: ผลผลิตหลักในปีนี้ของเราคืออะไรครับพี่
0: ก็ปีนี้ก็จะมีฝรั่งพุทราแล้วก็ชมพู
1: ่ครับ
0: 3อย่างที่เป็นแล้วก็อีกอย่างที่ขายไปได้คือต้นพันธุ์มะเขือกับต้นพันธุ์พริกต้นพันธุ์มะละกอมีอยู่3อย่างที่เราทำเป็นหลักๆคือทั้ง3อย่างนี้คือสามารถที่จะทำรายได้รายวันให้เราได้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเรามีพื้นที่ขายอยู่ตรงโซนด้านล่างซึ่งเขาติดถนน
1: ครับผม
0: ตรงนั้นเราวางไว้ตรงนั้นเหมือนเป็นโชว์รูมของเราเลย
1: คร
0: ับคนผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อได้ตลอดช่วงที่เรามีวางขาย
1: ครับ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งพืชที่สำคัญที่พี่อยากแนะนำให้เกษตรกรปลูกคืออะไรครับ
0: ผักสาบตัวนี้นะครับ
1: อ
0: ยากแนะนำซึ่งเป็นพืชใหม่นะครับสำหรับโซนบ้านเรา
1: ครับ
0: นะครับคือโซนอื่นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโซนอีสานด้านอีสานบนคืออยากแนะนำผักสาบซึ่งเป็นที่ต้องการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ราคาค่อนข้างดีอยู่ที่100-150บาทครับแล้วแต่พื้นที่อย่างของเราก็ขายโลละ130
1: โอ้ถือว่าราคาสูงนะพี่โลละ130
0: ก็เราถือว่าเป็นที่พอใจของเรานะครับ
1: ผู้บริโภคเขาก็รับได้นะจุดนี
0: ้ก็ถือว่าตอบรับดีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคือไม่พอขาย
1: ต้องว่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสำหรับผักสาบนี้
0: ใช่ครับถือว่าณตอนนี้ยังเป็นที่ต้องการเยอะนะครับก็ปลูกง่ายนะครับเราสามารถตัดกิ่งชำแล้วก็ปลูกได้เลย
1: เป็นไม้เลื้อยใช่ไหมพี่
0: เป็นไม้เลื้อยแต่เขาจะมีอยู่2เพศก
1: ็
0: จะมีเพศผู้กับเพศเมียเพศผู้นี้คือสามารถกินได้กินยอดได้อย่างเดียวแต
1: ่
0: เพศเมียนี่เขาจะกินยอดแล้วก็มีผลให้ลูกเราด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราปลูกเราก็คัดสรรเอานะครับตอนนี้เราก็คัดสรรเอาได้ต้นตัวเมียทั้งหมดนะครับต้นตัวผู้เราก็คัดออก
1: นอกจากจะปลูกไว้เพื่อบริโภคแล้วก็จำหน่ายแล้วยังสามารถสร้างร่มเงาให้กับเราได้ด้วย
0: ใช่ครับ อีกหน่อยคือถ้ายอดเต็มนี้คืออย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาพร้อมเปย
1: ์
0: เพราะเราจะไม่ออกใหม่เลย
1: อาจจะหลับอยู่ในนี้ได้ อ
0: าจจะหลับในนี้ได้นะ
1: แล้วพูดถึงหน่วยงานเกษตรจังหวัดหรือว่าเกษตรอำเภอเขาได้เข้ามาส่งเสริมหรือว่ามาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ไงบ้างครับพี
0: ่ก็ตรงนี้เกษตรอำเภอนะครับที่เข้ามาดูแลเราเป็นหลักเลยนะเกษตรอำเภอนนสะอาดนะครับที่เข้ามาดูแลมาช่วยเหลือของเราให้เราด้วยนะครับก็มีแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับแต่ว่าหลักๆคือเกษตรกรอำเภอนนสะอาดนี่แหละเป
1: ็
0: นคนช่วยเหลือเรานะครับเป็นให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาเรา
1: แล้วในฐานะที่เราได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดในปี68ที่ผ่านมาเรารู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลตรงนี้ไงบ้างครับพี
0: ่โอ้เกินคาดนะคร
1: ับ
0: พอได้รู้ว่าได้ที่หนึ่งของจังหวัดก็โอ้เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะครับแล้วก็แล้วที่สำคัญคือความภาคภูมิใจนี้ต้องยกให้คุณแม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็สวน

0: นี้คงจะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่สมบูรณ์ที่สุดหรอกนะครับ แต่ว่าณตอนนั้นที่เราได้รางวัลก็คิดว่านะครับน่าจะดีที่สุดณตอนนั้นนะครับณช่วงเวลานั้นนะครับเราถึงได้นะครับ
1: แล้วเป้าหมายในอนาคตเราจะสานต่อความสำเร็จตรงนี้ยังครับ
0: ตรงนี้เราอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการแบ่งปัน
1: ครับ
0: ครับเพราะวันนี้นี่ถ้าพูดตรงๆคือเราไม่รู้เนาะว่าเราจะอยู่ถึงวันไหนถ้าใครที่สนใจเรื่องการเกษตรในส่วนที่ผมมีความรู้ผมถ่ายทอดให้หมดเลยจะแบ่งปันให้หมดเลย
1: ค
0: ือนี่คือความตั้งใจในการทำเกษตรของเรานะคร
1: ับ
0: คือไม่ว่าจะเป็นขยายพันธุ์ตอนจริงหรือว่าอะไรที่เรามีความรู้ในการทำเกษตรในส่วนที่เรามีเราก็จะแบ่งปันให้หมดไม่ว่าจะเป็นการพ่อกล้าพ่ออะไรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้หมดนะครับเพราะว่าเราคือเป็นนิทานเราอยู่แล้วคือเราตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ที่เรามีให้ทั้งการดูแลทั้งการปลูกการอะไรนี่คือจะให้ทั้งหมดเลยเพราะเราจะไม่เก็บไว
1: ้
0: คือบางคนอาจจะมองว่าเออเวอร์เกินแต่คือตั้งใจจริงๆ
1: ครับ
0: นะครับใครเข้ามาเราก็จะแบ่งปันให้ทั้งหมดเพราะว่าอยากให้มีแบบนี้อ่ะเยอะ
1: ๆครับ
0: เราถึงจะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคร
1: ับครับผม
0: คือถ้าพูดจริงเราพึ่งพาตัวเองได้จริงๆนะ
1: จริงพี่จริงอันนี
0: ้ได้แบบนี้
1: จริงอย่างที่ผมแล้วก็ทีมงานเดินเที่ยวชมฟาร์มก็ยังคุยกันว่าโอ้แบบไม่ต้องออกไปไหนเลยในนี้มีทั้งหมดมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าเราอยากมีรายได้เราก็แค่เก็บผลผลิตเหล่านี้ไปขายไปจำหน่าย
0: ใช่ครับ
1: อืมครับ
0: คืออยากให้พี่น้องได้ทำแบบนี
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะมีเสบียงสำรอง
1: ครับ
0: และก็เป็นเสบียงหลักในอนาคตได้ปัญญาของในหลวงรัชกาลนี่คือใช้ได้จริง
1: เศรษฐกิจพอเพียง
0: ใช่เกิดไปจริง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็สัมผัสได้จริง
1: ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความภาคภูมิใจของพี่จิตรพงษ์เนาะที่เราทำฟาร์มตนนี้จนกลายเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือว่าเกษตรกรที่เขาสนใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานครับ
0: ก็อยากให้มองว่าความหลากหลายทางพืชพันธุ์จะเป็นต่อกว่าพืชเชิงเดี่ยวเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือจุดสำคัญคือการทำเกษตรแบบผสมผสานนี่ช่วงแรกไม่ง่ายนะครับ
1: ครับ
0: บอกเลยช่วงแรกไม่ง่ายเพราะเราต้องใช้ทุนในการมาลงในส่วนตรงนี
1: ้ครับ
0: แต่แนะนำคืออย่าทำเยอะ
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นจากปลูกพุทราแค่ไร่เดียว
1: ครับผม
0: ครับก็เริ่มจากนั้นค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆพอเรามีความรู้มีประสบการณ์ความผิดพลาดเราจะน้อยลง
1: ครับ
0: ต้นทุนที่เราใช้ก็จะน้อยลง
1: ครับผม
0: นะครับเพราะต้นทุนจากความผิดพลาดเราจะน้อยลง
1: ครับ
0: นะแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่าทำทีเดียว
1: ครับ
0: ตรงนี้คือขอคำเป็นคำแนะนำเลยนะครับแล้วก็ปลูกในส่วนที่เราชอบด้วย
1: เราอยากกินอะไรเราก็ปลูก
0: ใช่ครับแล้วก็ปลูกในส่วนที่ตลาดต้องการด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราชอบตลาดอาจจะไม่ชอบมันก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องอะไรได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ปลูกในส่วนของตลาดชอบแล้วก็ในส่วนของเราชอบด้วย
1: ครับ
0: อย่างเมล็ดด้านหลังผมชอบตลาดไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ผมชอบแต่ฝั่งสามนี่คือตลาดชอบนะครับฝั่งสามนี่คือตลาดชอบผมก็ชอบด้วยนะครับตอนนี้เรามันก็เข้ากันได้เราก็ต้องปลูกด้วยไอ้ส่วนตลาดต้องการแล้วก็ไอ้ที่เราชอบเราก็ปลูกด้วยนะครับ
1: เป็นความเข้ากันที่ลงตัว
0: ครับเราก็ต้องมีพืชที่ตลาดต้องการวันนี้มองง่ายๆถ้าเข้าตลาดไทยผลไม้ตัวไหนมันเข้ากับบริบทพื้นที่เราเอามาปลูกได้เลย
1: ครับ
0: เพราะถ้าตลาดไทยเป็นตลาดที่รวมผลไม้
1: ครับผม
0: ถ้าเขาต้องการอยู่แสดงว่าคนในพื้นที่เราก็ต้องการใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คนในพื้นที่เราก็ต้องใช้ให้มองจุดนั้นด้วยไม่ใช่ว่าชอบแต่เราอย่างเดียวมาดิส
1: เราต้องมองหาจุดที่ตลาดต้องการผู้บริโภคต้องการ
0: ใช่ครับมองจุดนั้นด้วยในการปลูกพืชนะครับ

0: วันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบฟ้าต้องขอขอบคุณพี่จิรพงศ์มากนะครับที่มาเปิดโอกาสแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับกับพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวในอดีตจนกลายมาครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่จิรพงศ์รวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ครับแน่นอนครับพบเจอกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับฟินอินกับหนังทุกเรื่องราวทุกอารมณ์ที่นำมาถ่ายทอดจากทั้งเรื่องของค่ายหนังและเทศกาลหนังเมืองแคนครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการอบรมและก็การโชว์ฝีไม้ลายมือผ่านเรื่องราวของหนังสั้นนะครับก็จะมีทุกอารมณ์ครบกันในการนำเสนอนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากต้องบอกว่าเป็นพิธีกรร่วมดีกว่าวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับทักษิณปวัฒนาขอแนะนำท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์คงคำครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้
1: ทุกท่านครับ
0: เป็นพิธีกรคู่เลยวันนี้
1: ได้ไหม
0: ได้ครับ
1: สนุกนะ
0: สนุกสนุกเป็นเรื่องราวของการโชว์ฝีไม้ลายมือเช่นเคยวันนี้เทปแรกวันนี้มี2เรื่องครับจากค่ายหนัง
1: ค่ายหนังก่อน
0: เป็นค่ายหนังก่อนค่ายหนังคือเป็นการรวบรวมน้องๆเยาวชนที่มีความต้องการที่อยากจะทำหนังค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9ด่วนบขส.
1: ครับ
0: อัปเดตกันหน่อยปัจจุบันในค่ายหนังเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ตอนนี้วันนี้เราจะดูครั้งที่9ซึ่งทำที่จังหวัดขอนแก่นเรา
0: ครับ
1: เป็นการโหยหาอดีตแล้วก็เลยอยากจะปลุกวิญญาณให้คนขอนแก่นให้เห็นความสำคัญของบกสซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เขาย้าย
0: มา
1: เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็เลยดูแล้วจะรู้สึกทวินหาไหมจะคิดถึงไหมแล้วถ้าคิดถึงก็ตั้งคำถามต่อมาแล้วยังไงต่อในฐานะคนขอนแก่นก็จะมี2เรื่อง
0: คร
1: ับก็เป็นในแนวแอคชั่นคอมเมดี้กดเหล็กของคอมเมดี้ถ้าดูแล้วมึงต้องขำนะ
0: แนะนำว่าเทปนี้สองเรื่องนี้วันนี้สองเรื่องนี้
1: ต้องขำต้องขำ
0: โจทย์ไม่ยากเลยครับโจทย์ก็คือดูแล้วจะต้องถ้าใครที่หัวเราะมีความสุขสนุก
1: พวกกับยิ้มลบก็คือผ่านแต่ถ้าม
0: ิดงงงง
1: อย่าง
0: อย่างวะ
1: ก็คือล้มเหลวแต่อย่าไปเอาตะกะมากในหนังในแนวคอมเมดี้บางทีมันก็แค่อยากให้ตลกอยากจะโชว์แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนั้นคือครั้งที่9
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเราจะอัปเดตค่ายครั้งที่10ซึ่งเราจะปูไว้ตลอดเวลาก็คือว่าเราจะย้ายจากบขส.

0: ไปที่ดงโดกชื่ออะไรนะช
1: ื่
0: ออะไรดงโดกดงใจ
1: ดงโดก
0: มหาลัยแห่งชาติสปปลาวซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับบ้านเราก็คงจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แล้วก็ใหญ่โตที่สุดในจังหวัดในประเทศลาว
1: ปลาว
0: ในสปปลาวเขาเรียกภาษาเข้าโรงเรียนว่าเป็นมหาลัยแห่งชาติ
1: มหาลัยแห่งชาติ
0: แต่ชื่อเล่นก็คือดงโดกแต่ที่ติดปากก็จะเป็นมหาลัยดงโดก
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราค่ายหนังครั้งที่10นี้เราเลยใช้คำว่าดงโดกดงใจ
1: เอาอินโฟเลยไหมครับมีอยู่นะขออนุญาตทีมงานข
0: ึ้
1: นภาพนี่ครับ
0: อันนี้ดงโดก
1: อันนี้คือ
0: ต้นป่าป่าก็คือดงป่าดง
1: ไม่เปลี่ยนแล้ว
0: เปลี่ยนแล้วพอเถอะ
1: พอเถอะค่ายหนังครั้งที่10
0: ถูกใจแล้ว
1: ในภาพสื่อเลยบ้างครับ
0: ตัวจะเห็นป่าดงเพราะว่าคำว่าดงก็คือป่าโดกก็คือป่าที่มันเก่าแก่นานแล้วบางตัวก็โดกบางตัวก็จะล้มจะตายก็มาตั้งมหาลัยในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นดงโดกดงใจแล้วก็ในโอกาส30ปีของมหาลัยแห่งชาติมหาลัยดงโดกด้วยตั้งมาแล้ว30ปีนะครับค่ายหนังสั้นครั้งที่10ก็จะเห็นพวกฟิล์มเมกเกอร์ที่ซ่อนๆอยู่ตามต้นไม้เห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็จริงๆอยากโชว์เสื้อนะถ้ามี
1: มี
0: อวด
1: ไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าถ้าเกิดทันก็
0: นี่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าร อเดี๋ยวจะหาโอกาสมาแจกมาแจกบางท่านอันนี้เป็
1: น
0: ออกแบบเรียบร้อยสวยงามนะครับโดยอาจารย์จุ๊บนักออกแบบอาจารย์จุ๊บผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุ๊บก็ออกแบบให้พวกเราสีดำแล้วก็สีทหารนะครับ
1: สีออกเขียวๆหน่อยใช่ไหมครับ
0: เขียวคือเราจะไปไม่ได้ไปลบกันแต่เราเป็นตอนนี้ความสัมพันธ์ของประเทศลาวและไทยค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เราไปช่วย7คนที่ติดอยู่ในถ้ำตอนนี้ออกมาครบแล้วเท่าที่ตามก็ถือว่าเป็นคือเราใครจะว่ายังไงก็ตามอ่ะเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องเราไม่ไปถามว่าใครเป็นพี่เป็นน้อง
1: ม
0: ันใกล้เรือนเคียงอันนี้ก็มาจากชาติพันธุ์เดียวกันโดยไม่ต้องใช้ภาษาใดๆเหมือนการทำกิจกรรมใดๆเนี่ยเราก็ให้ความสมัครสมานสามัคคีแน่นแฟนมากขึ้นหนังเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราไปทำในค่ายหนังครั้งที่10
1: เหมือนเรามีภาพโชว์ภาพวิทยากรนะครับเหมือนวิทย
0: าก
1: ร
0: อันนี้ก็โฆษณาได้นะครับก็คือวิทยากรของเราจะเห็นว่ามีทั้งไทยและลาวเมื่อเป็นความสัมพันธ์ร่วมเนี่ยข้างไทยก็ข้างไทยนี่ไม่ได้หมายว่าใครใหญ่ใครสำคัญต่อกันแต่เราตามอายุ อายุไขด้วยนะอีกไม่นานพวกอยู่บนจะไปก่อน
1: บนก็คือ
0: พี่ปัญญาปิ่นแก้วนะครับเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักนะพี่ปื๊ดพี่ปื๊ดจิตนกูลนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าไม่รู้จักปื๊ดก็ต้องปื๊ดบางราจัน
1: ปื๊ดบางราจัน
0: แล้วก็พี่บุญส่งนาคผู้อันนี้เป็น acting coach
1: คร
0: ับ จบทางการแสดงละครภาพยนตร์โดยตรง
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ราเชนโลกทั้งใบให้นายคนเดียวพี่บัณฑิตท่านหลายเรื่องคนเหล็กไหลนี่ก็มาดังนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่มีชื่อเสียงอันนึงก็พุ่มพวง
1: ครับ
0: พุ่มพวงที่เป็นหนังดราม่าที่ดีข้างล่างนี่ก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเป็นดาราคนแรกก็คือเป็นซุปเปอร์สตาร์ถ้าเทียบกันเท่ากับพี่หม่ำไอ้เจี้ยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยเหมือนพี่หม่ำอ่ะทั้งแสดงด้วยทั้งเป็นผู้กำกับก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเรา
1: คร
0: ับ รองลงมาก็พี่ต้นซึ่งผมคุยไปแล้วว่าคนเนี้ยเขามาเรียนเรื่องฟิล์มที่บ้านเราม รังสิตนะครับอีกคนหนึ่งก็อดิศัยก็จบจากจุฬา
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมาเป็นเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็คอยเป็นคอมเมนต์งานต่างๆแล้วก็เป็นวิทยากรสำหรับใครที่อยากจะอันนี้นอกรอบไม่ใช่คนที่อยู่ในหนังประชาชนทั่วไปอยู่ลาวก็ดีไทยก็ดีเนี่ยอยากจะเรียนผู้กำกับอยากจะเรียนการแสดง18 19เนี่ยบินข้ามของไปเลยฟรีมีข้าวเลี้ยงมีเบรกแต่หาที่นอนเองไปก็ต่างไปเที่ยวได้เลย
1: 18 19เนาะไปรวมตัวกันได้กับวิทยากรที่เมื่อกี้มากล้นด้วยเรื่องราวหนังที่ดังๆที่ผ่านมาแล้วนะครับ
0: มีเวลาก่อนดูหนังอีกหน่อยไหมลืมเวิร์กช็อปอีก3ตัว
1: ได
0: ้ถ้าใครอยากไปนอกจากจะอยากเป็นผู้กำกับก็ไปเวิร์กช็อปกับวิทยากรเหล่านี้คราวนี้มันประเด็นคือตอนนี้ AI มันเริ่มเข้ามาคำถามคือเราจะใช้ AI ในภาพยนตร์ได้ยังไงถ้าใช้มากไปก็ดูถูกดูแคลนว่ามึงไม่ใช่สมองมึงใช้ AI เพราะนั้นความบาลานซ์ความพอดีหรืออย่างน้อยเราจะใช้ AI อย่างชาญฉลาดยังไงก็จะมีเวิร์กช็อป2ตัว
1: ครับ
0: เป็น AI เพื่อจะทำตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์ขึ้นมาถ้าใครอยากจะเรียนพวกนี้เรารับแค่20คนไทยก็ได้ลาวก็ได
1: ้
0: ข้ามไปดูได้แล้วก็ AI ในการดีไซน์ภาพยนตร์ดีไซน์ว่าซีนแต่ละซีนดีไซน์ต่างๆจะเป็นยังไงแล้วก็อีกตัวหนึ่ง

0: ก็คือลื
1: ม
0: ไม่เคยคิด
1: เรื่องนี้3
0: ไอ้เรื่องสำคัญมาก
1: AI AI
0: AI แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องอะไรวะนึกไม่ออก
1: พวก acting การเขียนบทพวก
0: อันนี้ไม
1: ่มีอยู่แล้ว
0: ไม่มี
1: ไม่มีคร
0: ับหลักๆคืออยากให้ทุกคนได้ตั้งคำถามเหมือนหนังพระไม้ผมอ่ะ
1: ครับ
0: ปกติเวลาเราไอ้ซีนที่มันประหลาดๆยากๆแล้วก็ใช้ CG ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาแต่ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มตั้งคำถาม AI เขาจะมามีบทบาทแค่ไหนไงก็มาทดลองที่จบไปแล้วพระไม้เนี่ยเราก็มี2ทางอีกทางหนึ่งก็ด่าเละเลย เราอยากดู CG อยากดูฝีมือมนุษย์มากกว่าที่จะใช้ AI อีกอันนึงนี่คือความชาญฉลาดที่เรารู้จักที่จะใช้ AI แล้วสุดท้ายมันลดต้นทุนสมมติว่าCG มันได้ล้านหนึ่งเนี่ย
1: ถ้าเรา
0: ใช้ AI เราจะใช้ไม่ถึงแสนในเรือนแสนเพราะนั้นเนี่ยมันต้นทุนในการทำหนังในอนาคตเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่านี่เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าทุกคนจะรู้จัก AI และจะใช้มันอย่างชาญฉลาดและจะเสพมันได้ก็เหมือนรถไฟฟ้าม าใหม่ๆมีใครกล้าซื้อไหมล่ะตอนนี้ก็มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ซีดอยู่ดีอ่ะถ้าผมจะซื้อรถตอนนี้ผมยังซื้อน้ำมันอยู่นะแม้ว่าน้ำมันจะแพงแต่ว่าการอธิบายเรื่องโลกของใครของมันแต่ AI ก็เหมือนกันวันหนึ่งจะมีหนัง AI ทั้งเรื่องแล้วคนจะติด AI จะดู AI แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานั้นหรอก
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็อยากเชิญทุกคนที่ลองมองภาพของ AI ว่าเราจะอยู่กับภาพยนตร์ได้ไงหรือพระโยมจะเอา AI ไปใช้ให้มันเหมาะมันสมมันดียังไงก็ต้องรอดู
1: คือหมายความว่าเราก็จะดูความสำคัญของการใช้นำ AI มาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า AI เนี่ยเราต้องใช้แต่เราจะใช้ยังไงให้ผู้เสพภาพยนตร์เนี่ยยอมรับแค่นั้นเอง
0: เขาเรียกใช้อย่างชาญฉลาด
1: ครับ
0: ก็ต้องหาวิธีฉลาดใครฉลาดมันนี่แหละ
1: แล้วแต่เทคนิคใครท่านอีก
0: แล้วใครว่ากันผมเชื่อว่ายังไง AI ก็ต้องอยู่ในโลกของพวกเราในอนาคต
1: ครับ
0: มึงอยู่ให้ถึงก็แล้วกัน
1: อยู่ที่เราเลือกใช้ว่าเราจะเลือกใช้ไปในทิศทางไหนเอาจริงๆทุกวันนี้การทำงานผมก็ยังใช้ AI อยู่นะบางอย่างใช่ครับ
0: แบบโปสเตอร์เอาแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เป็นไกด
1: ์แต่ไม่ได้ใช้ AI จ๋า
0: ไม่ได้มันเราเอา AI มาดูไม่ได้แต่เราต้องมีกระบวนการใช้อย่างชาญฉลาด
1: ซึ่งเดี๋ยวจะมีเทคนิคการเรียนการสอนการอบรมกัน
0: อย่างสมมติว่าเมื่อก่อนเราจะทำหนังเนี่ยเราคิดเองทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เราจะทำหนังเรื่องผ้าไม้เราถาม AI ดูว่าเฮ้ยบางทีไม่ตรงกันอะไร
1: เงี้ยบางทีได้ไอเดียเพิ่ม
0: หรือเวลาจะดีไซน์ซีนดีไซน์แต่ละซีนเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้แม่งนั่งสเก็ตทำสตอรี่บอร์ดวาดคนวาดไม่เป็นก็ทำหัวโตๆเอามือแขนข้างอะไรเงี้ยแม่งไร้สาระมากพอ AI มันปั๊บโอ้ยประหนึ่งว่ามุมกล้องมันได้หมดเลย360องศาอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำงานง่ายขึ้น
0: มันก็ทุ่นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เพียงแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเนี่ยเราจะดูแคลนสมองเราหรือว่าเราจะมองว่าเราคือผู้ควบคุม AI ทั้งหมดที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ AI ทำมันมีไอ้นี่เป็นคนควบคุมอยู่ดีหนังมันต้องออกมาอย่างนั้นในมุมผมเนาะ
1: ครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะไปดูเรื่องแรกกันก่อนของค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9ด่วนบคสซึ่งถ่ายทำที่บคสเก่า
0: ต้องทุกเรื่องต้องมีบคส
1: ต้องเห็นป้ายบคสเป็นระลึกถึงความ
0: ใด
1: ใดคือจวดคือต้องมีป้ายบคสนั่นแหละครับกับเรื่องหมัดสองแถวอันนี้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: จาก
1: ศิลปกรรมบคนะครับเรื่องหมัดสองแถวไปดูกันครับ

ช่วงข่าวเด็ดกีฬาเด่นวันนี้วงการมวยไทยต่างต้องสั่นสะเทือนเมื่อนายตึงลี่คือยี่ตู่ดาวรุ่งพุ่งแรงแต่แขวนนวมอำลาวงการ

0: มามึงมานี่ไปนั่งเลย
1: เดี๋ยวไอ้คมมึงหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยกูตามหามึงทุกที่เลยนะเรื่องวันนั้นอ่ะกูขอโทษนะที่กูตัดสินใจเร็วไปหน่อยอ่ะถ้ากูตรวจสอบให้ดีแต่แรกเรื่องทั้งหมดอ่ะมันกูไม่เป็นแบบเนี้ย
2: ตึงมาเล่าความจริงให้ฉันฟังหมดแล้วนะว่าเป็นไอ้กบที่ใส่ร้ายแกมาตลอด
3: กูบอกมึงแล้วยาเสพติดมันผิดกฎหมายเห็นแก่ที่มึงเป็นลูกน้องกูมานานนะกูรู้ชีวิตมึงลำบากกูจะไม่แจ้งความเอาเรื่องแต่ฉันไล่มึงออก
4: ชื่อ
0: ครับซึ่งวันนั้นผมเห็น

แล้วก็เอ็กโกบอ่ะมันไม่อยู่แล้วนะทั้งหมดที่ผ่านมาฉันขอโทษนะ

0: กับแบงค์ตอนแรกขำขำขำขำท่าแอคชั่นนะครับ
1: ที่เขา
0: เ
1: ล่นแต่ก็ไม่กล้าแ
0: ต่ตอนประตูหนีบมือก็ขำอยู
1: ่ไอ้กรรมเนี่ย
0: กรรมก็ขำ
1: มันไม่ควรขำนะ
0: ไม่คือตอนแรกอ่ะถ้าเรา

0: ต่อยกันสุดท้ายก็มาเฉลยว่าจริงๆมันเข้าใจกันผิดแต่ก็ได้อารมณ์เป็นการถ่ายทอดสะท้อนเรื่องราวกันได
1: ้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
2: ่พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
0: ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT ครับเวลากระชั้นชิดมากนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมหนังกันอย่างต่อเนื่องเรื่องที่2นี้ก็จากค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9บคสเช่นเดียวกัน
3: บคส
0: ด่วนบคสเช่นเดียวกันซึ่งแต่ทั้งน้องทีมงานนี้เป็นทีมงานจากมหาวิทยาลัย
3: อุ
0: บลราชธานีนะครับกับเรื่องสอยเป๋านะครับไปดูกันว่าจะเป็นเรื่องราวยังไงครับ

0: เนี่ย
1: มูแม่มูแม
0: ่ประธานดิ
1: แม่แน
0: นมันคืออย่าง
1: มันเป็นของสำคัญ
0: ฮะ
1: มันเป็นของสำคัญ
0: โมเมียอันนี้น่ะมันคืออย่างเนี่ย
1: บอกว่าไหนก็ยังว่า
0: ฮะ
1: โอ้ยกูรวมบ
0: ่มันสำคัญขนาดนี้ติ
1: ยังว่ามันของสำคัญ
0: มันแพงบ่
2: เฮ็ดงานเฮ็ดกัน
0: ขอตัดท่อนเครื่อง

0: นาะแม
1: ่เออว่าจังได๋ของมาแล้วบ
0: ่แม่บ่ต้องเอาซะ
1: แต่เข้าไว้จังซั่น
0: กระเป๋าหนูถึงลากแม
1: ่เฮ็ดเสียก็ไปเอามาคั่นซั่นก็บ่ต้องเอาเงิน
0: โอ้ยแม่โอ้ยมีใหญ่นี่แม่

0: โอ้ย
1: โอ้ย
0: โอ้ยมันหายพี่โจ
1: โอ้ยตาจอยเอ้ย
2: กราบสมชื่อเลย
0: โอ้ยพี่โจครั้งแรกเลยเนี่ย
2: เงียบเดี๋ยวไม่โป
0: ผู้หญิงเลยวะอึดจิ๋มหายเลย
3: เฮ้ยเอากระเป๋าเพื่อนมา
0: พี่โจเฮ้ยไอ้โจ
2: สัตว์แบนก็หายโจก็ทิ้งเอางี้ใช่ไหม

0: ยังได้กระเป๋าเหรอ
1: เออ
0: ก็มาเอาดิ

0: ไว้เด็กนี
1: ่แม่หนูขอไปซ้อมไวเดอร
2: ์โอ้ยอีนี่ขี้ข้านก็ขี้ข้านใส่ยังก็บ่ได้ยอดบอกให้เศร้าซกห่วยก็บ่เศร้า
1: ก็หนูอยากซอยแม่บ้าง
2: จักมันมีประโยชน์อีหยัง
1: มืออื่นรู้ขึ้นซกแล้วเด
0: ้อกระเป๋าของน้องพี่ขอนะเฮ้ย

0: นี่ยังแบบนี้แม่กระไดเฮ้ย
1: ของมันสำคัญปานนั้นได้บ
2: ่แม่ขอแกหน่อยเด้อ

0: ดี
1: มีขำไหม
0: มีขำ
1: ในแนวเดียวกันเป็น
0: แต่ดีพูดถึงอันนี้วิเคราะห์เชิงคนกลางๆแบบไม่มีหัวเรื่องหนังเรื่องอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดมุมมองเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องแรก
1: ม
0: ุมภาพดีกว่าแอคชั่น
1: โดยรวมนะ
0: โดยรวมดีมุมแล้วก็แสงสีเสียงก็ดีเหมือนคล้ายๆเรื่องหนังเลย
1: แต่สองเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับมาจากกลุ่มเดียวกันคือจาก KKU ดูจะเห็นลายมือ เรื่องแรกนี่ก็เป็นนักศึกษาปัจจุบัน
0: ครับ
1: แต่เรื่องที่สองเป็นศิษย์เก่ามขแล้วไปเป็นอาจารย์อยู่มอบนอาจารย์หินดูแล้วก็ดูมีลายเส้นมีคาแรคเตอร์ของเขา
0: ทั้งหมดก็คือเรื่องราวความสนุกความมันที่เอาเราไปถ่ายทอดบางคนก็ได้อีกมุมมองต่างคนต่างมุมมองในการดูหนังนะครับเป็นศิลปะในการรับชมกันก็สองเรื่องหมดลงแล้วนะครับต้องบอกว่าเสียดายที่เวลากระชั้นชิดมากฝากแบบกระชับใครที่สนใจค่ายหนังที่จะถึงเร็วๆนี
1: ้ครับตอนนี้เต็มแล้ว
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าเวิร์กช็อปยังได้เวิร์กช็อปยังได้เวิร์กช็อป14 15ข้ามโขงไปเลยถ้าผ่านก็คือจะได้แสดงหนังแล้วก็อยากได้ความรู้เป็นผู้กำกับก็18 19
0: ติดต่อผ่านช่องทาง
1: ได้เลยในเพจของ KKU โดยเฉพาะศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
0: ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับ Facebook Page Inbox เข้าไปได้เลยใครที่สนใจจะไปเวิร์กช็อปไปได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมพงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณครับผู้กำกับนิยมอินิยม
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและอาจารย์นิยมลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีกีฬาหลากหลายประเภทนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับที่อยากที่จะส่งบุตรหลานเนี่ยไปเรียนรู้ทักษะกีฬาประเภทต่างๆนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาเทควันโดครับและในวันนี้นะครับทีมงานรายการคิดดีพาคุณผู้ชมนั้นมาที่สถาบันสอนเทควันโด APM เทควันโดจังหวัดขอนแก่นครับตั้งอยู่บริเวณคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับอาจารย์คิวนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ฝึกสอนสถาบัน APM เทควันโดขอนแก่นแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์คิวครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับอาจารย์คิวครับสถาบันของเราเปิดมานานหรือยังครับ
1: สถาบันของเรานะครับเปิดมาได้4ปีแล้วครับ
0: โอ้4ปี
1: ใช่ครับผมก็มี2สาขานะครับที่คอมเพล็กซ์มคของเรานี่เองนะครับแล้วก็อีกสาขานึงก็อยู่ที่ตลาดจอมพลครับแถวบึงทุ่งสร้างนะครับ
0: ก็คือมีทั้งหมด2สาขา
1: ใช่ครับผม
0: แล้วพูดถึงในเรื่องของการเรียนเทควันโดนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ก็การเรียนเทควันโดนะครับก็มีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กๆได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็มันก็จะมีแมตช์การแข่งขันนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้กล้าแสดงออกโชว์ความสามารถอย่างเงี้ยครับก็เด็กๆก็จะได้รางวัลมามากมายครับผมใช่
0: แล้วในเรื่องของกีฬาเทควันโดเนี่ยสามารถเสริมสร้างพัฒนาการหรือว่าทักษะด้านต่างๆให้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่มาเรียนยังไงบ้างครับ
1: ก็กีฬาเทควันโดนะครับก็จะเสริมสร้างเกี่ยวกับ1นะครับระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ความกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็ฝึกการเข้าสังคมปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้โชว์ความสามารถยกตัวอย่างเช่นการพาเด็กๆไปแข่งนะครับประมาณนี้ครับ
0: นอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้ในเรื่องของระเบียบวินัยจนถึงวัยพิษต่างๆด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงสถาบันของเราทั้ง2ที่เนี่ยเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับแล้วเราแบ่งแต่ละคลาสยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็จะเปิด5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น11โมงถึง6โมงครับใช่ครับแต่ละขาครับก็จะมีเวลาที่แตกต่างออกไปแต่เบื้องต้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผม
0: แล้วภายในสถาบันของอาจารย์เนี่ยมีครูผู้สอนทั้งหมดกี่คนครับ
1: ก็จะมีครูทั้งหมด2คนนะครับที่เป็นหลักๆนะครับก็ครูคิวนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็จะเป็นครูแน็กนะครับแล้วก็จะมีรุ่นพี่สายดำนะครับช่วยเป็นผู้ช่วยสอนอีกแรงนึงครับผม
0: ครับแล้วในสำหรับประวัติส่วนตัวของอาจารย์คิวเป็นมายังไงครับถึงได้มาเปิดสถาบันสอนเทควันโด
1: ครับผมเบื้องต้นก็ได้ฝึกเทควันโดตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ป.3นะครับก็เรียนมาเรื่อยๆนะครับมีผลงานได้เหรียญแมตช์ใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก
0: ็ไม่ธรรมดา
1: ใช้โควต้าเข้ามหาลัยได้อย่างเงี้ยครับก็มันเป็นสิ่งที่รักและเล่นมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะใช้ความสามารถตรงนี้มาเปิดโรงเรียนสอนเพื่อที่จะถ่ายทอดความสามารถให้เด็กๆครับผมใช่
0: เหมือนกับว่ากีฬาหลากหลายประเภทก็เป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองรวมถึงเทควันโดด้วย
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับ
1: ผม
0: เราก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ให้กับเด็กๆหรือว่านักเรียนหรือผู้คนที่สนใจ
1: ใช่ครับถูกต้องครับผม
0: ครับผมแล้วเทคนิคการเรียนการสอนเนี่ยเรามีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะแบ่งออกเป็น2คลาสนะครับก็จะมีคลาสออกกําลังกายทั่วไปนะครับแล้วก็เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบนักกีฬาเพิ่มเติมนะครับผมเบื้องต้นคลาสออกกําลังกายทั่วไปก็จะเด็กเล็กก็จะเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็น4ขวบ5ขวบเน้นฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับก็เน้นความสนุกสนานแล้วก็เสริมสร้างเกี่ยวกับระเบียบวินัยแล้วก็การฝึกกีฬาเทควันโดและการป้องกันตัวไปในตัวครับผม
0: ครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็คือน้ำจิ้มแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปติดตามเทคนิคการสอนของอาจารย์คิวกันครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณิธิสตรีครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเอมิกาศิวศรีค่ะ
0: อยู่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ครับ
1: อยู่โรงเรียนธัญบุรีค่ะ
0: รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อครับ
1: มันแบบรู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วก็

0: สวัสดีครับผมชื่อนายชาติสิทธิ์อัตภูมินะครับตอนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเกียรตินครวิทยาลัยครับผม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิสุรายอดคุณค่ะชื่อเล่นชื่อหมวยเล็กค่ะตอนนี้อยู่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นค่ะตอนนี้อยู่ป.6 ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงขวัญฤทัยพรมเมืองขวานะคะชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะตอนนี้อายุ14ปีค่ะ
1: ตอนแรกหนูเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยค่ะแล้วฝึกต่อแล้วพอแบบซ้อมมาเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วความยืดหยุ่นเราดีขึ้นแล้วทำให้เรามีกล้ามเนื้อขายืดหยุ่นดีขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือหนึ่งเลยคือการทักษะการเข้าสังคมครับก็คือฝึกการใช้สมาธิหรือว่าในการออกกำลังกายฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายเพิ่มมากขึ้นในสำหรับผมตอนที่เข้ามาเรียนแรกๆความยืดหยุ่นในตัวคือค่อนข้างน้อยก็คือพวกการฉีกขาหรือว่าด้านสมรรถภาพทางร่างกายครับแต่ประมาณนี้พอเราเรียนไปในระยะยาวขึ้นเรามีการฝึกซ้อมอะไรที่มากขึ้นไอ้พวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นการฉีกขาได้เยอะขึ้นสมรรถภาพร่างกายเราสูงขึ้นแล้วก็ทางด้านสมาธิอะไรเนี่ยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนที่ไปแข่งอะไรประมาณ
3: หลายๆสเต็ปค่ะ
4: ที่เตรียมผมนี้ก็คือถ้าสมัครตอนนี้ฟรีทั้งชุดแล้วก็แค่และเข้าด้วย
5: ใช่ถูกต้องเข้าอยู่ที่500บาทครับ
4: ครับผมได้1คอร์สคอร์ส1เดือนราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นทั่วไป
5: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือก1วันต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วเดือนนึงก็จะเป็น4ครั้งก็จะเริ่มที่1,400 บาทครับแต่ว่าถ้าเป็น2วันต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วเดือนนึง

0: 8ครั้งก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทครับผม
1: ใช่ผมแล้วพูดถึงเรามีการสอบแบ่งสายไงบ้างครับในเด็กที่เข้ามาใหม่หรือที่สนใจที่อยากเรียนเนี่ยเรามีการวัดระดับยังไงบ้าง
0: อ๋อครับเบื้องต้นที่เด็กๆจะมาเรียนเทควันโดนะครับก็จะเริ่มต้นจากสายขาวนะคร
1: ับ
0: ซึ่งการสอบสายก็จะสอบทุก3เดือนครั้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสายขาวเหลืองเขียวฟ้าน้ำตาลแดงดำนะครับตามระดับ
1: ตามระดับตามระดับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมเราพูดถึงในคลาสคลาสหนึ่งอ่ะต่อวันหนึ่งเนี่ยเราเรียนใช้เวลาเรียน1ชั่วโมงไหมครับ
0: เบื้องต้น1คลาสจะ1ชั่วโมง20นาท
1: ีอ๋อ1ชั่วโมง20นาที
0: ใช
1: ่ครับผมแล้วในระยะเวลาประมาณกี่คลาสครับเด็กๆถึงจะได้เหมือนกับว่าเลื่อนระดับไปเรื่อย
0: ๆเบื้องต้นก็3เดือน
1: 3เดือน
0: 3เดือนครั้ง
1: ก็คือจะมีการสอบวัดระดับไปเรื่อย
0: ใช่ครับทุก3เดือนครั้งครับ
1: แล้วมาพูดถึงผลงานที่ผ่านมา
0: ครับผม
1: ทางด้านของอาจารย์ชูเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยเข้าไปประกวดว่าไปแข่งขันที่ไหนมาบ้างได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับ
0: อ๋อก็ล่าสุดก็จะมีอีสานลีกครับที่สารคามครับสนาม1ครับผมก็จะแต่ละยิมในทั่วภาคอีสานก็จะมาแข่งในแมตช์นี้ครับก็ได้คะแนนรวมภูมิใจอันดับ2ของภาคครับผมใช่ครับแล้วก็มีสนามล่าสุดอีกอันนึงจะเป็นของชัยภูมิครับอีสานลีกเหมือนกันครับ
1: ครับผม
0: อันนี้จะได้ที่อันดับ1ของประเภทภูมิใจครับผมอ๋อ
1: ใช่ครับผมในฐานะที่อาจารย์คิวเนี่ยเป็นทั้งนักกีฬาเทควันโดด้วยรู้สึกภาคภูมิใจบ้างครับที่เห็นน้องๆนักเรียนที่เขาสนใจที่อยากเหมือนกับต่อยอดตรงนี้ของเราไป
0: ครับก็เบื้องต้นก็ดีใจนะครับที่เห็นเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาออกกําลังกายนะคร
1: ับ
0: ซึ่งเป้าหมายของเด็กแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเด็กบางคนก็อยากเพื่อที่จะออกกําลังกายหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ส
1: ุ
0: ขภาพแข็งแรงเบื้องต้นนะครับเด็กบางคนก็โฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบ่งออกเป็นชัดเจนครับก็จะรอบแล้วก็รอบนักกีฬาครับผม
1: แล้วในพาร์ทของผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองเขาสามารถมามีส่วนร่วมตรงนี้ไงบ้างครับ
0: เบื้องต้นผู้ปกครองก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับพาเด็กๆมาเรียนอะไรนะครับแล้วก็ช่วงสอบสายก็จะมีกิจกรรมอะไรทำไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองมาดูแลน้องๆพาน้องๆสอนอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมครับแล้วก
1: ็
0: ทุกสิ้นปีก็ปีใหม่ก็จะมีการปาร์ตี้เล็กๆครับของเด็กๆนักกีฬาโค้ชแล้วก็ผู้ปกครองจอยกันครับผม
1: ก็เหมือนกับว่าทุกคนมาจอยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์คิวเนี่ยฝากเชิญชวนผู้ปกครองส่งบทเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจมาเรียนที่นี่ครับ
0: ครับก็ฝากเกี่ยวกับคอร์สเรียนแล้วกันนะครับก็จริงๆกีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่เด็กๆให้ความสนใจเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลเนาะซึ่งประเทศไทยก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วครับก็อยากให้เด็กๆหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ก็ถ้ามีเวลาก็เชิญมาที่ยิมได้เลยครับผมก็ APM เทควันโดยินดีต้อนรับครับผม
1: ฝากเบอร์ติดต่อด้วยครับ
0: ก็เบอร์ติดต่อครับ085ครับ7400708ครับผม
1: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการที่ดีต้องขอบคุณอาจารย์คิวนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังท่านผู้ชมครับการเรียนเทควันโดนอกจากได้ในเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วนะครับยังได้ในเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยแล้วก็ไหวพริบรวมถึงบุคลิกภาพที่ดีด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผมในวันนี้ผมก็อาจารย์คิวรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
1: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
1: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
6: ครบ
0: จบ
4: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
0: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ที่แกให้ทุกคำมันซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผนึกกำลัง3สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำเปิดสถานธนานุเคราะห์สาขา52ที่โคราชส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตถ์ทิพลงามและพี่ออมสินศิรพศรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณผู้ชมอยู่หรือจังหวัดที่คุณผู้ชมอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวดีนะฮะวันนี้เรามีแต่ข่าวดีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินที่เข้าไปช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงปากท้องขั้นพื้นฐานด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้มีข่าวดีครับสำหรับวงการการศึกษารางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่ก่อนหน้านี้ทาง NBT ภาคอีสานของเราก็มีการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาโดยเฉพาะการอุทิศตนในการทำงานวงการการศึกษาของคุณครูวันนี้มีข่าวดีในการคัดเลือกจากทางจังหวัดชัยภูมิมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะเราจะพาไปอัปเดตนะคะในพื้นที่ภาคอีสานของเราในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีโครงการดีๆเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องนะคะในชื่อโครงการว่าโคราชปากดีกินไม่เป็นป่วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันด้วยว่าเขาจะนำเสนอหรือว่าสอนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมายังไงกันบ้าง
1: ถูกต้องฮะต้องบอกว่าแค่ชื่อโครงการก็น่าสนใจแล้วโคราชปากดีดูสิว่าจะเกี่ยวข้องกับบริบทไหนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมสุขภาพรวมถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนในมิติไหนบ้างวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงผ่านหน้าจอไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของสถาบันการศึกษาจาก3ภูมิภาคที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัยการศึกษาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับมอบนโยบายสำคัญผ่านทางการปาฐกถา3พลังเพื่อแผ่นดินผนึกกำลังจาก3สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ครับวันที่11กันยายน2569ครับที่โรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่น Hotel and Convention อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับเป็นประธานในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ3พลังเพื่อแผ่นดินมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมข.มอ.มช.โดย3พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่9ครับจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดหลักก็คือ Let's Walk Together มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญอาทิการพัฒนาหลักสูตรการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์การต่อยอดทุนวัฒนธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประยุกต์ใช้ AI ในการบริหารจัดการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
0: สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะเป็นการพบกันของทั้ง3มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสะท้อนมิตรภาพและเจตนารมณ์ความร่วมมือที่มีคุณค่าค่ะแม้แต่ละแห่งจะมีบริบทและจุดแข็งที่ต่างกันแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันคือการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ค่ะจึงอยากให้เวทีนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทั้งความสำเร็จและความท้าทายที่แต่ละสถาบันกำลังเผชิญอยู่เพื่อร่วมกันมองหา Next Practice มากกว่าเพียง Best Practice โดยเป็นการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้ง8กลุ่มซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้เป็นเจ้าภาพในงานนี้โดยมีผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากทั้ง3สถาบันอุดมศึกษาเป็นชั้นนำของภูมิภาคได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเข้าร่วมในงานครั้งนี้ค่ะ
1: จากนั้นครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เดินทางเยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่หรือ KKU Volt ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโดยมีรองศาสตราจารย์นงลักษมีทอง ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยงานซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานรถกอล์ฟไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรองขนาดเล็กตลอดจนการพัฒนาแบตเตอรี่แบบปรับแต่งตาม

0: ความต้องการเฉพาะครับเพื่อที่จะรองรับการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ครับ KQ World มุ่งเน้นที่จะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มเช่นภาคพลังงานสำรองด้านการแพทย์การทหารและกองทัพรวมถึงการขนส่งไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะครับ
1: จากความร่วมมือด้านการศึกษาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำเปิดสถานธนานุเคราะห์สาขา52ที่โคราชหนุนแหล่งเงินทุนภาครัฐที่เป็นธรรมหวังตัดวงจรนี้นอกระบบพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์สาขา52จังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพม.ที่มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงรวมถึงเป็นที่พึ่งในยามจำเป็นด้วยค่ะ
0: สำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.โรงรับจำนำของรัฐสังกัดกระทรวงพม.ครับมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมครับจะช่วยลดภาระการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบเป็นการเปิดสาขาแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าจะช่วยมีส่วนช่วยสำคัญมากๆก็คือการตอบสนองความต้องการในด้านของสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบอาชีพหลากหลายกลุ่มซึ่งก็จะช่วยลดภาระในการเดินทางและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ด้วยครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดใกล้เคียงครับมาใช้บริการสถานธนานุเคราะห์สาขาที่52ซึ่งก็พร้อมจะให้บริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งพาในทางการเงินรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงต่อไปด้วยครับข่าวต่อไปครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินกันบ้างครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานอบรมให้ความรู้รับฟังปัญหาจากผู้นำพบการลงพื้นที่จาก2อำเภอนะครับมีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าและที่ดินทำกินจึงต้องร้องขอให้สำนักงานตรวจการแผ่นดินช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุดครับนายสุจินชัยชุมศักดิ์ครับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายในบริเวณโรงเรียนมัญจาคีรีศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับสถานที่จัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งประกอบไปด้วยการจัดหน่วยบริการประชาชนการตั้งรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับโดยในโอกาสนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารพร้อมรับฟังรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ค่ะนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วง

0: ใหญ่และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและองค์กรต่างๆสำหรับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นภายในงานมีหลากหลายอย่างค่ะทั้งการนำเสนอผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อองคมนตรีการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายรวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
1: จริงๆวัตถุประสงค์ของทุกพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นคือการกำจัดขยะซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นไฟเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่จะให้เอกชนสามารถเดินระบบได้นะฮะเพราะถ้าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะสามารถเดินได้ยากก็ขุดน้ำใสก็คุยกันว่าให้เวลาประมาณ3เดือนเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับการไฟฟ้าภูมิภาคมาให้ดูว่ามีข้อขัดข้องอะไรที่สามารถเดินระบบได้ก็จะสามารถไปแล้วผู้ตรวจการเองแผ่นดินจะติดตามถ้าไม่สำเร็จเราก็จะเชิญประชุมที่ส่วนกลางแล้วขับเคลื่อนส่วนนี้ให้ส่วนที่สองเป็นเรื่องของชาวบ้านที่อยู่ในที่ทำกินนะในป่าเขตป่ามันจะมีป่าสงวนแล้วก็เรื่องสปกนะครับแล้วก็เรื่องของโฉนดที่ดินนะครับเมื่อวานนี้ก็ตกจริงๆแล้วจังหวัดทำงานได้ดีอยู่แล้วนะครับสามารถแยกทุกรายมาเลยว่าใครถืออะไรอยู่นะครับเป็นเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์มีข้อโต้แย้งจากประชาชนนิดหน่อยก็คือว่าอยู่ก่อนแล้วก็อยู่ก่อนโชคดีฮะทางทรัพยากรป่าไม้ที่7เนี่ย
0: นอกเหนือจากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาแล้วนะคะยังมีการลงพื้นที่เพื่อผลักดันให้ผู้นำชุมชนสู่เข้าสู่สังคมโกลด์คลีนไร้สินบนอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าสู่สังคมโกลด์คลีนไร้สินบนอย่างยั่งยืนค่ะนายเมธีมั่นคงรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลสู่ความเป็นธรรมซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเขาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโดยงานนี้ค่ะมีนายอำเภอมัญจาคีรีเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้นำชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งใน8ตำบลได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยมีเป้าหมายในการวางแนวปฏิบัติเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชนค่ะเพื่อมุ่งสู่สังคมโกลด์คลีนตลอดจนบูรณาการการธรรมาภิบาลภาครัฐสู่ท้องถิ่นไร้สินบนอย่างยั่งยืนพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะ
2: โอกาสนี้ครับรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวถึงนโยบายในการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินครับพร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะส่งผลต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากนั้นครับมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนวัตกรรมการให้บริการและการแก้ไขปัญหาประชาชนเพื่อเป็นเวทีนะครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหารวมถึงอุปสรรคร่วมกับทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่นครับ
0: ทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แนวคิดอปท. โกลด์คลีนซึ่งครอบคลุมหลักการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและยึดในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่สามารถสานความร่วมมือกับประชาชนในการสอดส่องดูแลพื้นที่ด้วยความเป็นธรรมค่ะ
2: ต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็ยึดถือผลประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินและการดำเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละวันนะครับโดยทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการดูแลสิทธิแล้วก็เสรีภาพขั้นพื้นฐานเพื่อความถูกต้องโปร่งใสของการดำเนินงานจากทุกๆหน่วยงานเลยครับ เรายังคงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรอบนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการส่งเสริมโมบายยูนิตที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้นำเสนอและผลักดันโครงการนี้กันบ้างครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับเดินหน้าช่วยประชาชนถึงพื้นที่เปิดหน่วยโมบายยูนิตณอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับนายเมธีมั่นคงครับรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่หรือโมบายยูนิตครับภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานณตลาดเทศบาล1อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่รวมถึงอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
0: พร้อมบริการรับเรื่องร้องเรียนค่ะและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินโดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงช่องทางอินเทอร์เน็ตค่ะworldwide.ombudsman.go.th หรือทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินและช่องทาง LINE ค่ะ Ombudsman โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในงานก่อสร้างถนนที่บ้านวังน้ำเย็นอำเภอมหาสารคามค่ะคณะกรรมาธิการจังหวัดมหาสารคามค่ะได้ติดตามงานก่อสร้างถนนบ้านวังน้ำเย็นอำเภอเมืองมหาสารคามมุ่งให้โครงการภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านนายอิทธิพลช่างกลึงดีนะคะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12ค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคามค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านวังน้ำเย็นตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการกว่า21ล้านบาทค่ะ
2: โดยปัจจุบันครับการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ30%นะครับแม้จะมีอุปสรรคในด้านของสภาพอากาศที่ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนเพียงเล็กน้อยก็ตามทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมาได้เร่งรัดในการทำงานเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือภายในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยยังคงอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ครับคณะกรรมการยังได้มีการเตรียมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการติดตามผลอย่างใกล้ชิดซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเราไปฟังเสียงของท่านอิทธิพลช่างเกลืองดีกันครับ
3: รายงานของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคามนะครับก็มีการดำเนินการในโครงการนี้เนี่ยนะครับมีความคืบหน้าไปกว่า 27% นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 30% นะครับก็ยังมีความล่าช้าจากแผนไปไม่ถึง 1% นะครับก็ด้วยสภาพอากาศแล้วก็สภาพของพื้นที่นะครับที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะครับทางผู้รับจ้างนะครับที่ทำถนนนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมงานที่เป็นนายช่างของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะครับก็จะได้เร่งรัดในการดำเนินการนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมาย

0: องคายครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับพร้อมด้วยหน่วยงานหนองคายนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับได้เป็นประธานผลการปฏิบัติงานในด้านของการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับทั้งนี้เพื่อเป็นการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกๆอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ครับเพื่อที่จะติดตามผลการสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มและขยายผลผู้ค้ายาเสพติดรวมทั้งมีการนำผู้เสพแล้วก็ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการในการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบครับเพื่อที่จะรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานของแต่ละอำเภอครับ
1: พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ค่ะเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปในทิศทางเดียวกันค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบด้วยฝ่ายทหารสถานีตำรวจภูธรทุกสถานีอำเภอทุกอำเภอค่ะพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชายแดนตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องค่ะรวมทั้งสิ้น288คนค่ะในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

กลับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้กันต่อครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในเบรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งข่าวดีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าผลักดันออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีหนี้ตกค้างหรือว่ามีเครดิตที่เสียไปนะฮะมีอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ครับและภาคสถาบันการเงินได้ร่วมกันออกกลไกเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมครับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจในด้านของการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินครับดำเนินโครงการที่มีชื่อว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อให้ลูกหนี้รายย่อยครับสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้เสียในการที่จะกลับมาเริ่มต้นทางการเงินใหม่ได้อีกครั้งพร้อมทั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไร

0: เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ครับรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณสุวัฒนารัศมีโรจน์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดมหาชนหรือแซมอยู่ในรายการกับเราครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปรมัตถ์คุณศิริพัศรแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้นะครับขออนุญาตสอบถามแบบนี้ครับคุณสุวัฒนาครับอันดับแรกอยากสอบถามถึงที่มาและความสำคัญก่อนนะฮะสำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อยากทราบที่มาสำคัญของโครงการนี้ครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าหนี้ครัวเรือนน่ะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นตัวมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะคะทางก็เลยเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันแก้ไขหนี้ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมธนาคารไทยนะคะแล้วก็ข้อมูลเครดิตนะคะรวมถึงแซมด้วยนะคะก็ร่วมกันที่จะมาแก้ไขหนี้ก้อนนี้นะคะโดยวิธีการก็คือการโอนหนี้มาที่แซมเลยแซมก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมนะคะโอนมาที่แซมเลยแล้วก็แก้หนี้ซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการเฉพาะกิจก็คือเราช่วยของหนี้คนตัวเล็กก่อนเนา
2: ะ
1: ก็คือเป็นคนที่เป็นหนี้ต่ำกว่าแสนนะคะซึ่งเป็นหนี้เสียเมื่อวันที่30กันยา68ค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะแล้วสำหรับรูปแบบค่ะในการช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะมีรูปแบบใดบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับมาตรการหรือว่ารูปแบบของการช่วยเหลือตอนนี้ของโครงการนะคะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการจ่ายปิดจบนะคะก็คือการชำระจบในรอบเดียวนะคะซึ่ง เงื่อนไขก็คือการชำระเงินต้นที่ 50% นะคะสำหรับปี69นี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือช่อง เป็นมาตรการหนึ่งส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็คือถ้าบางคนบอกจ่ายรอบเดียวไม่ไหวหรอกนะคะเป็นการผ่อนชำระนะคะผ่อนชำระเนี่ยจะเป็นการลดเงินต้นที่ 30% ก็คือจ่ายที่ 70% นะคะของเงินต้นแล้วก็ชำระภายในวันที่30มิถุนายน72นะคะเพราะฉะนั้นรวมระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน36งวดอ
0: ัน
1: นี้ค่ะในเรื่องของการผ่อนชำระก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มีปัญหานี้เข้ามาเร็วระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดจำนวนงวดอะค่ะก็จะเยอะก็จะเป็น36งวดแต่ถ้า เข้ามาช้าลดลงค่างวดก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะ
0: ครับผมต้องบอกว่าในเรื่องของความเข้าใจพื้นฐานง่ายๆก
2: ็
0: คือสำหรับใครที่มีหนี้อยู่แล้วนะฮะก็จะมีการถ้าเข้าโครงการนี้เนี่ยก็คือโอนหนี้มาที่แซมหลังจากนั้นแซมก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลหนี้ให้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบได้ด้วยว่าจะเป็นแบบชำระจบในครั้งเดียวเลยหรือจะเป็นแบบแบ่งชำระก็ได้เช่นเดียวกันฟังมาแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้แล้วครับว่าคุณสมบัติหรือเงื่อนไขสำหรับคนที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในโครงการนี้ได้ครับอยากทราบว่ามีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขอะไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็จะเป็นคนกลุ่มที่เป็นหนี้เสียนะคะหรือที่เราเรียกว่า NPL นะคะเมื่อวันที่30กันยา68แล้วก็เป็นหนี้รวมไม่เกิน 100,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิตกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะรวมถึงสิ่งหนี้ด้วยนะคะที่จะเข้าร่วมในโครงการค่ะ
0: ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าก็มีในเรื่องของคุณสมบัติที่แจ้งมานะคะ
0: ร
2: วมไปถึงเรื่องของผลประโยชน์ค่ะนอกเหนือจากการช่วยดูแลในเรื่องของหนี้สินแล้วค่ะผู้ที่มาติดต่อหรือว่าขอรับการช่วยเหลือค่ะจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้ามาในจุดนี้บ้างคะ
1: ค่ะต้องบอกก่อนว่าตามมาตรการที่แจ้งไปเมื่อสักครู่อะค่ะก็เป็นการลดภาระหนี้นะคะแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่ผ่อนปรนนะคะแล้วก็มีการออกแบบมาเป็นส่วนที่ลูกค้าเนี่ยน่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะคะแล้วเมื่อสมมุติว่าชำระหนี้หรือว่ามีการปิดบัญชีหรือมีการเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะคะก็จะมีการปรับประวัติในเครดิตบูโรให้ดีขึ้นเมื่อประวัติเครดิตบูโรดีขึ้นเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้รับหลักๆจากการเข้าร่วมโครงการอีกอย่างนึงนะคะก็คิดว่าคนที่มีภาระหนี้ค่ะมันมีความกังวลนะคะการทำงานอะไรก็มันไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้ามาปรับหนี้ด้วยช่องทางที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมอะค่ะก็จะทำให้เขาสบายใจขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนนึงที่เป็นสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาร่วมกับโครงสร้างหนี้กับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะ
0: ครับผมคุณสุวัฒนาครับอยากขออนุญาตสอบถามนอกประเด็นนิดนึงอยากรู้เรื่องของดอกเบี้ยได้ไหมฮะว่าดอกเบี้ยที่นี่เนี่ยต่ำกว่าที่อื่นถ้าเป็นตัวเลขสามารถแจ้งตัวเลขได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะดีเลยค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงนะคะ
0: ครับผม
1: เรายกตัวอย่างว่าสมมุติว่ามีหนี้อยู่ที่5,000 บาทนะคะ 5,000 บาทแล้วก็มีดอกเบี้ยเวลาที่เป็นหนี้เสียเนาะมันก็จะมีดอกเบี้ยมาด้วยสมมุติว่าเงินต้น 5,000 บาทแล้วก็ดอกเบี้ยอีก 2,500 รวมเป็นภาระหนี้ทั้งหมด 7,500
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางลูกค้าเนี่ยมาเลือกแบบจ่ายปิดจบเลยทีเดียวก็คือลูกค้าจ่ายที่ 2,500 บาทแล้วก็จบเลยไม่มีดอกเบี้ยนะคะส่วนที่เหลือก็คือยกให้นะคะแล้วก็รายงานข้อมูลเครดิตให้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ไหวยังจ่ายไม่ยังไม่ไหวนะรอบเดียว 2,500 อย่างนั้นมาเป็นผ่อนชำระนะคะผ่อนชำระก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทเพราะฉะนั้นนะโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณงวดละ100บาทไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะ
0: ต้องบอกว่าน่าจะได้เห็นภาพตัวเลขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะทีนี้อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของโครงการคลินิกแก้หนี้ครับอยากรู้ว่าโครงการนี้คือโครงการอะไรแล้วก็จะเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในภาคของธุรกิจหรือว่าภาคของการหมุนเวียนเงินในรูปแบบไหนบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้อะค่ะเพราะว่าจะมีหลายท่านที่บอกว่าที่เราเจอมาก็คือเข้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ไม่ได้นะคะ คือคุณสมบัติไม่ตรงนะคะลูกค้าก็ยังมีทางออกในการแก้ไขหนี้ด้วยโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี60นะคะแล้วก็เป็นแซมค่ะในฐานะหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะโดยข้อมูลของโครงการเราจะพบว่าลูกค้า1รายไม่ได้มีเจ้าหนี้เพียงรายเดียวไม่ได้มีหนี้แค่แห่งเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ให้มีหน่วยงานกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยเนี่ยก็จะทำให้เป็นลักษณะเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสนะคะลูกค้าเข้ามาสมัครกับแซมที่เดียวนะคะแซมจะประสานงานให้กับเจ้าหนี้ที่เข้าคุณสมบัตินะคะแล้วก็เวลาที่มาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ก็ปรับกับแซมที่เดียวนะคะแล้วก็ชำระก็ชำระกับแซมแซมก็จะจัดสรรให้ทีนี้กลับมาถึงในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่เข้าจะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะก็คือเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการรวม36แห่งนะคะสามารถเปิดได้ดูบนเว็บไซต์ของแซมได้นะคะแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่เกิน70ปีนะคะรวมระยะเวลาของการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยนะคะเป็นหนี้เสียค้างชำระมากกว่า120วันดูตามรายงานข้อมูลเครดิตบูโรและหนี้เสียรวมไม่เกิน2ล้านบาทนะคะอันนี้จะเป็นการพิจารณาความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเอกสารที่จะต้องนำส่งด้วยนะคะจะเป็นรายงานข้อมูลเครดิตนะคะก็คือเครดิตบูโรที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อสกุลหากมีแล้วก็เอกสารแสดงรายได้นะคะถ้ากรณีเป็นพนักงานประจำก็จะใช้เงินสลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพอิสระก็ใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนนะคะ
0: ครับผมต้องบอกว่าแต่ละโครงการก็จะมีความลึกของข้อมูลที่ใช้ต่างกันสำคัญที่สุดเลยคือถ้าเรามีสเตทเมนต์อยู่แล้วเอาไปยื่นก็จะสามารถน่าจะทำให้ข้อมูลดำเนินการได้รวดเร็วแล้วก็เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเอกสารครบจบไวนะคะ
0: ครับผม
1: ขอกลับมาที่ของคลินิกแก้หนี้นิดนึงนะคะว่าเงื่อนไขหรือมาตรการอะไรภายใต้คลินิกแก้หนี้นะคะก็คือเป็นการผ่อนชำระนะคะระยะยาวนะคะสูงสุด10ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 3-5% นะคะอันนี้ก็ต้องให้ลูกค้ายื่นเอกสารเข้ามาแล้วเราก็มาพิจารณาว่าเทอมในการชำระเงินจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้ามีคนกลางเข้ามาช่วยพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับในระหว่างลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี
0: ้
2: ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอีกหนึ่งอย่างค่ะอยากให้ท่านมีข้อมูลไหนที่อยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมรวมไปถึงช่องทางในการติดต่อหรือเข้าไปปรึกษาไหมคะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าเรียกว่าเชิญชวนแล้วกันนะคะว่าในการปรับโครงสร้างหนี้อะค่ะก็ตอนที่เราไปกู้เราก็ใช้ระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นแก้หนี้ย่อมใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วิธีแก้เนี่ยมีเสมอนะคะแต่เราหาทางออกให้มันเหมาะสมนะคะสำหรับคนที่อยู่ในโครงการปิดหนี้ไวอะค่ะหรืออาจจะยังไม่อยู่หรือว่าไม่รู้ว่าเราอยู่หรือเปล่านะคะขอแนะนำให้โหลดนะคะแซมพลัสนะคะเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะคะโหลดได้ทั้งทาง Android แล้วก็ทางของ iOS นะคะก็ได้ทั้งทุกตระกูลนะคะสามารถโหลดได้โหลดปั๊บเช็คสิทธิ์ค่ะว่าเราอยู่ในโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้หรือเปล่าแล้วเมื่อลูกค้าเช็คสิทธิ์แล้วเนี่ยค่ะสามารถทำรายการผ่านโมบายแอปพลิเคชันไปจนตลอดจนถึงการชำระเงินได้เลย บางทีเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเจอมาก็คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยปิดหนี้ได้เลยจบได้เลยภายในประมาณ 5-15 นาทีนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าเรายังไม่รู้ไม่เป็นไรเราโหลดแอปพลิเคชันอันนี้นะคะแซม plus แล้วเข้าไปเช็คสิทธิ์นะคะจะได้ทราบว่าเราอยู่ในเงื่อนไขนี้หรือเปล่าแล้วเราควรจะแก้ที่นี่ด้วยวิธีการไหน
0: ครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้รวมถึงโครงการคลินิกแก้หนี้ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มแล้วก็ต้องใช้คำว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับลูกหนี้ที่ตอนนี้อาจจะขาดสภาพคล่องหรือว่าเครดิตเสียไปก่อนหน้านี้นะฮะสำคัญที่สุดเลยก็คือทางแซมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานจากธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้ววิถีแห่งการช่วยเหลือแล้วก็การนำไปสู่การมีสภาพทางการเงินที่คล่องตัวจะทำให้ยิ่งสมัครไวก็จะยิ่งปิดหนี้ได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุวัฒนารัศมีรถบงครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดมหาชนหรือแซมครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: นี่แหละค่ะซูเปอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการช่วยเหลือแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเป็นสื่อกลางในการพูดคุยระหว่างตัวลูกหนี้เองแล้วก็ตัวเจ้าหนี้เพื่อให้ทุกอย่างมาดูซอฟลง
0: ถูกต้องครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยอย่างที่เรารับชมข้อมูลแล้วก็รับฟังข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านหน้าจอตอนนี้นะฮะใครที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอย่างที่ท่านสุวัฒนาได้บอกนะฮะสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานได้ก่อนเข้าไปศึกษาทางบริษัทเข้าไปศึกษาทางหน่วยงานก่อนผ่านช่องทางแซม plusนะฮะ
2: เป
0: ็นแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้ในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางเลยนะครับสำคัญที่สุดเมื่อรู้ตัวแล้วว่าอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะฮะสเตทเมนต์ข้อมูลพื้นฐานนะฮะรวมถึงการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะ
2: ฮะ
0: ดังนั้นแล้วอย่างที่บอกว่ายื่นไหวก็มีโอกาสที่จะจบหนี้ได้ไหวแล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยครับ
2: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: 15:40 น.ครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารในรายการอีสานวันนี้กันต่อครับแหมเมื่อสักครู่นี้ในเบรกที่แล้วเราได้พูดคุยในเรื่องของการแก้หนี้ไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จะช่วยให้สภาพทางการเงินของเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้การเจรจาพูดคุยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นไปด้วยสุนทรียศาสตร์แห่งการประนีประนอมด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องเงินทองต้องบอกว่าตอนนี้เรามีอีกหนึ่งข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าข่าวของเรานะครับสำหรับต้องใช้คำว่าว่าที่เศรษฐีหน้าใหม
1: ่
0: นะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะทำการถ่ายทอดสดครับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2570ครับทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
1: ซึ่งจะสามารถรับฟังนะคะได้3ช่องทางค่ะทางสวทหนองคาย AM 810กิโลเฮิรตซ์หรือจะเป็นช่องทางสวทด่านซ้ายจังหวัดเลย AM 909กิโลเฮิรตซ์และช่องทางสุดท้ายค่ะสวทอุบลราชธานี AM 1341กิโลเฮิรตซ์นะคะสามารถรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ไปจนถึง 16:00 น.เลยค่ะจะได
0: ้
1: ล
0: ุ้
1: นกันนะคะว่าวันนั้นใช่วันของเราไหม
0: อย่างพี่ออมสินเป็นสายนี้ไหมฮะ
1: มีบ้างค่ะต้องบอกว่า
0: บางงวดเนาะบางงวด
1: ใช่ต้องบอกครั้งที่แล้วใช้คำว่าหมานได้อยู
0: ่นะฮะย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาคอีสานของเรานะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทางด้านของสวทหนองคายสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยและสวทอุบลราชธานีมาลุ้นกับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็คือข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับส่วนในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นข่าวแรกในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการส่งต่อด้านการศึกษานั่นก็คือพิธีมอบทุนการศึกษาครับจังหวัดขอนแก่นครับจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มปีการศึกษา2569ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดขอนแก่นจำนวน279ทุนครับที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มปีการศึกษา2569โดยมีนายนพดลมนตรีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงครับโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิขุนพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนการศึกษาของมูลนิธิขุนพุ่มเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการดูแลรักษาพยาบาลให้แก่ครอบครัวของเด็กพิการที่มีฐานะยากจนครับ
1: ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความพิการค่ะให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆจนสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศในปีการศึกษา2569จำนวน 1,633 ทุนมูลค่าทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 53,165,000 บาทสำหรับทางจังหวัดขอนแก่นค่ะได้รับการจัดสรรทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน279ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,395,000 บาทโดยการนำเดินงานของมูลนิธิคุณพุ่มมีส่วนในการพัฒนาเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งการพัฒนาบุตรหลานหรือลูกศิษย์โดยเฉพาะเด็กพิการควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการได้รับเงินทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัวต่อไปค่ะจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยภูมิค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัดค่ะนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดในจังหวัดชัยภูมิ สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ Princess มหาจักรีอวอร์ดเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่มีเกียรติสูงยิ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตจำนวน14ประเทศและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระปรีชาและมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
0: โดยจะมีการคัดเลือกในทุกๆ2ปีครับภายใต้กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำหรับประเทศไทยครับคือครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งสังคมไทยนะครับที่ได้รับการยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นผู้เสียสละนะครับทุ่มเทแก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครับจึงเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครูนั่นเองครับ
1: ทางนี้ค่ะทางจังหวัดชัยภูมิได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนให้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน4คนโดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจะลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลครูที่ถูกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิจะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดและจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: เพราะทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดในแต่ละชาติก็คือการพัฒนาคนนะครับและครูเองก็ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบการศึกษาทางด้านวิชาการวิชางานและวิชาชีวิตให้กับนักเรียนดังนั้นแล้วการยกย่องคุณูปการของครูที่มีต่อวงการการศึกษาจึงถือเป็นการยกย่องสำหรับชาติที่ให้ความสำคัญกับวงการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริงครับจากเรื่องของการศึกษาครับจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกไปดูในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยกันบ้างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การจัดทำกฎหมายและนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับนางสาวแก้วเกตถาวรพันธ์รองเลขาธิการวุฒิสภากล่าวเปิดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายเพื่อการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญญัติและการกำหนดนโยบายสาธารณะของวุฒิสภาโดยมีผู้แทนจากวุฒิสภาสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายนักวิจัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างวุฒิสภากับสถาบันการศึกษาและนักวิจัยครับเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และผลงานวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติรวมทั้งสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
1: ภายในงานค่ะมีกิจกรรมเสวนาและ Research Talk ในหัวข้องานวิจัยเพื่อวุฒิสภาจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติและเล่างานวิจัยเปลี่ยนมุมมองสังคมนอกจากนี้ค่ะยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญัติกระบวนการกั่นกรองพระราชบัญญัติการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตลอดจนการให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆพร้อมจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของวุฒิสภาต่อไปค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของมาตรการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในด้านของการพัฒนาสุขภาพกันค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้ประชาชนผนึกกำลังร่วมกับสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะร่วมการขับเคลื่อนแคมเปญโคราชคนปากดีกินเป็นไม่ป่วยภายใต้แนวคิดรู้จักเลือกรู้จักกินรู้จักขยับลดเสี่ยง NCD มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้จัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพตามนโยบายป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD มุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่สามารถป้องกันได้หากประชาชนเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันค่ะสื่อมวลชนทุกแขนงและอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้มามีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากขึ้นพร้อมกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมมาขยับให้โลกจำ Move and Burnสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราโดยศูนย์อนามัยที่9ค่ะ
0: พร้อมกันนี้ครับยังมีนิทรรศการคนโคราชปากดีกินเป็นไม่ป่วยหรือ NCD Stop ครับและบูธนำเสนอความก้าวหน้าของระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงครับสำหรับคำว่าปากดีนะครับสื่อถึงการดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับที่เชื่อมโยงไปสู่การกินเป็นไม่ป่วยด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดพฤติกรรมการกินที่ทำร้ายสุขภาพและหันกลับมาออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอด้วยครับแหมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆเลยนะฮะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้สำหรับร่างกายเราสามารถที่จะสมบูรณ์แข็งแรงเลือกรับประทานในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำสารอาหารไปใช้ในส่วนต่างๆด้วยนะครับเรายังคงอยู่ที่โคราชครับคุณผู้ชมครับแหมพอพูดถึงเรื่องสุขภาพในการเลือกกินเลือกทานแล้วหนึ่งในเมนูที่จะไม่พูดถึงไม่ได
1: ้
0: เขาบอกว่าที่นี่ขนมจีนก็อร่อยแต่ขนมจีนธรรมดาเกินไปเขาบอกว่าถ้าไปโคราชต้องไปกินขนมจีนน้ำยาหมูจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องอาหารการกินของเมืองย่าโมครับหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือเรื่องของขนมจีนเมนูพื้นบ้านที่เรียบง่ายครับแต่รสชาติจัดจานโดยเฉพาะน้ำยาขนมจีนขึ้นชื่ออย่างน้ำยาหมูครับที่มีความโดดเด่นด้วยรสชาติที่เข้มข้นจนกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายร้านของกินเมืองโคราชรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ครับ
2: นครราชสีมาหรือโคราชนอกจากจะเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสานแล้วยังมีเสน่ห์ด้านอาหารการกินที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่และหนึ่งในเมนูที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์นั่นก็คือขนมจีนขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อหนึ่งในร้านขนมจีนในจังหวัดนครราชสีมาที่โดดเด่นทั้งเรื่องของชื่อร้านและรสชาติของน้ำยาที่มีความเข้มข้นเพียงก้าวเข้ามาในร้านก็จะพบกับบรรยากาศที่เป็นกันเองของลูกหลานยายเป้าพร้อมเส้นขนมจีนที่เตรียมอย่างพร้อมสรรพรับประทานคู่กับน้ำยาหลากหลายรสชาติ
3: แม่ยายเป้าพามาเนาะปู่ย่าตายายก็พามาหากินพามาหากินก็ทำต่อสานต่อคนเฒ่าคนแก่พาหากินปู่ย่าตายายก็แม่ยายก็เปิดนานแล้วลูกก็นี่ก็30กว่าปีกับ40ปีแต่กับพ่อตลาดแม่กิมเองก็แต่ก่อนแกก็ขายตามตลาดเนาะเหาะหาบขายเลาะบ้านเลาะอะไรอย่างงี้ดึงไปเรื่อยๆค่ะก็แล้วแต่คนชอบเนาะลูกเนาะมันหลายอย่างปลากะทิไก่หมูน้ำยาหมอปลาน้ำยาหมูลูกเพราะว่าแถวอื่นไม่มีเนาะเขาบอกว่าน้ำยาหมูเห็นแต่ก็โคราช
4: ใช่
3: เห็นเด็กน้อยบอกมันก็ออกมันหวานเนาะลูกเนาะจากไก่กลายเป็นหมูอะลูกก็รสชาติคล้ายๆกันหน่อยนึง
2: น้ำยาหมูหนึ่งในน้ำยาขนมจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านยายเป้าจุดเด่นอยู่ที่รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องแกงและมีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบสำคัญน้ำยาที่ราดลงบนเส้นขนมจีนจะได้ทั้งความหอมและรสชาติที่เข้มข้นเมื่อกินคู่กับผักสดและเครื่องเคียงที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและรสสัมผัสของการกินได้มากขึ้น
4: เรียกมากินขนมจีนยายเป้าเพราะว่าแบบมันก็เป็นชื่อดังของโคราชแล้วก็ที่แม่กิมพิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เมนูที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาหมูเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีแค่ที่โคราชอะค่ะแบบว่ารู้สึกว่าแบบเป็นซิกเนเจอร์ของโคราชที่ไม่มีที่อื่นก็เลยจะชอบน้ำยาหมูพิเศษแล้วน้ำยาหมูของยายเป้าคือแบบมันเค็มหวานแบบครบรสมากแล้วอีกอย่างคือแบบเนื้อหมูคือแบบมันเน้นจริงๆมันไม่ใช่หมูสับที่แบบล้วนๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นหมูสับที่แบบแน่นๆแล้วแบบเขามีเครื่องเคียงมีผักให้เยอะแล้วที่สำคัญคือแบบให้เยอะมากปริมาณเยอะมากคือแบ ถูกใจสายกินแน่นอน
2: จากขนมจีนธรรมดา1จานจากน้ำยาที่ปรุงด้วยความใส่ใจ1หม้อกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านยายเป้ากระเด้าหม้อที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนที่แวะเวียนมาลองหากมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาและกำลังมองหาอาหารพื้นบ้านรสชาติท้องถิ่นของแท้ลองแวะมาที่นี่ร้านขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อตั้งอยู่ที่ตลาดแม่กิมเฮงถนนสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งร้านอาหารหมุดหมายสำคัญของคนโคราชที่ไม่ควรพลาดเด้ออภิชญาเจทโรถ่ายภาพเพ็ญพิสุทธิ์อินสำราญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมทรอีสานรายงาน
0: เ
6: ป็นไงคะซูเปอร
0: ์หิวเลย
6: อยากไปทานไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นชื่อจริงๆนะคะใหญ่เป้ากระดาม่อนี่เป็นชื่อร้านของเขานะคะ
0: คือแค่ชื่อร้านอะสะกิดใจมาก
6: ต้องแหวะถ้าเห็นก็ต้องแหว
0: ะในฐานะที่อยู่โคราชไปกินบ่อยไหมฮะร้านน
6: ี้ไปกินบ่อยค่ะร้านนี้นึกอะไรไม่ออกถ้าคิดถึงขนมจีนตรงไปหายายเลยต้องบอกว่าอร่อยครบรสจริงๆค่ะ
0: โคราชมีของอร่อยเยอะแหมเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสไปต้องไปลองชิมสักครั้งนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันกันหน่อยครับ

0: ในช่วงสุดท้ายค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างครับเริ่มต้นที่อีสานตอนบนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดครับ 23-27 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสครับขณะที่อีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสและสูงสุด 32 องศาเซลเซียสครับคุณภาพอากาศวันนี้นะครับต้องบอกว่าเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศดีจนถึงดีมากเลยนะครับทุกพื้นที่ในภาคอีสานนะฮะแล้วก็แทบจะต้องใช้คำว่าทุกพื้นที่ที่มีฝนตกลงมานะครับคุณภาพอากาศของเราก็จะดีก็จะมีฝนที่ตกลงมาก็จะทำให้อากาศเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นง่ายต่อการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน ในเรื่องของพายุเข้าอยู่บางจังหวัดก็ต้องบอกว่าน้ำก็ยังท่วมอยู่ฝนยังตกแรงอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรพัฒน์สอนอุดมแก้วซุปเปอร์ประมัดดีพลงามพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ินวาวัยกินแกงให้เจ้าซ้อมดูกลางคาคอสิจิ้มยากคันดูกมันหากไปอยู่ข้างกินน้ำสิบ่ลงกินป่าเจ้าอย่าได้กินไปตับไตดอกปอดยอคันว่ากินหอดทองสิหนาวจอยจอยโซ่ให้เจ้ากินแต่โตโคโลตับไตเอาให้ยาญาณีเพิ่นเฒ่าแก่แล้วกินได้คู่สุอันอันว่าของหวานนั้นเป็นล่มล่มง่ายท่านกินหลายมันสิเป็นแมลงหัวสิโปทอกระบุง

เสื้อกินหวานแล้วเป็นล้มดอกทองยืนลั่งเทืองหัวปวดจำผัดแถมให้ดอกวิงเวียนสันดอยขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมะตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบูฮัมบูฮันเป็นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่ละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แล้วได้มันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสร้างกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่ละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นปวดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดับปลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาดหยาบน้ำยิ้มแย้มจำใสกันโซโปโซควันขอบคุ้มแฟนตีตั้มมาเอาโอ้ปุ่นกึ่งเก่าหยาดย่อมโซโปโซควันเนาะจังไดจังไดกะกินแกงให้เจ้าซ่อมดูกลางข้าข้อสิจิ้มยากขั้นดูมันไปขังกินน้ำสิบ่ลงแต่ได้กินปลาเจ้าอย่าได้กินใส่ตับใส่ปอดยอกันมากินหอดต้องสิหนาวจ่อยจ่อยโซ่เป็นว่าหยาดย่อมตัวปวดโซ่ก้อนเนาะอันว่าของหวานนั่นเป็นล่มล่มง่ายท่านกินหลายมันสิเป็นแม่แหล่งหัวสิโป้ทอกระบุงร่างเธอกินหวานแล้วเป็นล่มท้องเยื่อร่างเธอหัวปวดซ้ำปัดแถมให้ดอกวิงเวียนเด้เห็นบ่ล่ะหยาดย่อมผู้เฒ่าผู้แก่เป็นสั่งเป็นสอนไว้โอ้ยังแม่นดีเนาะนั่นยังเข้ามาจากใต้คุณไปต้วนยืนอย่างปอนิดเจ็ดกับกอดไปใหญ่นั่นคำมุงคุณคุณพิรยาดำเนินคุณอาป้อนคุณจันเป็นวิจารณบุตรยังเข้ามาจากใต้คุณบุญเลียนเข้ามาคุณน้ำนวยหลอดจันคุณปัญจลีคุณสัมปติดบำรุงตาคุณน้องนดคุณสมานกันหาล่าเนาะเออคุณคมเพชรจันตากัดคุณวิระเดชคุณมาคุณยังเข้ามาจากใต้ทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์อ้าวติดตามรับชมรับฟังทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อเนกาโอ้มาหอดมาถึงมือสำคัญอีกเมื่อนึงในการเฮ็ดบุญตำบุญเนาะวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เนาะญาติโยมแฮม14กำเดือน9แล้วเนาะปี2569ก็ถือว่าเฮาได้เฮ็ดบุญเนาะมาฮอดมื้อบุญเอิ้นว่าบุญเข้าประดับดินบุญฮ้อเขาน้อยแต่ซั่นล่ะเนาะหลายหม่องหลายบอนแกโอ้ยพากันเฮ็ดพากันตำอบอุ่นมันเป็นบรรยากาศชีวิตของครอบครัวของสังคมของชุมชนที่พวกเข้าหักกันแพ่งกันอยู่ร่วมกันแม่นบ่ล่ะมีนำจิตนำใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเพื่อแปรต่อกันและกันเนาะบุญเดือนเก่าเด้บุญเข้าประดับดินการห่ออาหารของเกี่ยวเป็นห่อๆและก็นำไปถวายต้านบ้างไปแขวนไว้ตามคกใหม่บ้างนี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นเข้าประดับดินแต่ซั่นล่ะการเฮ็ดบุญกะเข้าแก่เฮ็ดกันในบุญกิริยาวัตถุนาราตั้มบุญให้ท่านรักษาศีลอย่างตลาบุญเข้าประดับดินเพิ่นก็เฮ็ดกันในเดือนเก่าคือจังกับที่พวกเข้าพากันเฮ็ดพากันทำเดี๋ยวล่ะไปย้ายเขาเนาะท่านจะคุ้นเมื่อนี้ก็ได้ยินเสียงหมามันเห่าอยู่ได้อยู่เมืองอุบลก็ได้เนาะเพราะว่าประมาณจักตีหนึ่งตีสองตีสามก่อนที่เขาไล่การก็ได้ยินเนาะแสดงว่า
คงสิมีคนแอบพากันเอาพอเขาหน่อยไม่ย้ายอย่างตลอดเนาะมีหน่อยมีหลายเป็นกับพากันไม่ย้ายตามอีกก้อนตามประเภทนี่ตามความเสื่อที่พวกเฮามีมาตั้งแต่ปุแต่ปู่พุ่นแหละเนาะเฮ็ดทําเอารักษาไว้เหตุหนึ่งนั่นก็ถึงเดือนเก่าแล้วเป็นกลางแห่งวัฒกาลฝูงประชาชนเจ้าเมืองกับเราเตรียมตัวพร้อมพากันตั้นยังเข้าประดับดินกินก้อนถ้ายกท่านให้เจ้าประสงค์พร้อมอยู่สบายทําจังสิบ่ใหญ่ถึงขวบปีมาประลาซาในเมืองแต่จงกําแนวนี้เหตุอาจมีมาแล้ววางลงให้ถือต่อจําไว้เด้อพ่อเฒ่าแม่เฒ่าล้านเว้าก้าวจ้าเห็นบ่ล่ะมูลเหตุของการเหตุการณ์ตั้มแก่อย่างที่เว้าสู่บ้างมาแต่ละมื้อนั่นล่ะว่าเพิ่นก็มีเรื่องเราไว้อยู่ในพระธรรมบทว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารกินของสงตายไปแล้วก็ไปเกิดในนรกเพิ่นก็ว่าจังซั่นเนาะเพราะพระเจ้าพิมพิสารถวายท่านแด่พระพุทธเจ้าแล้วบ่ได้อุทิศบุญให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่มหายตายจากไปตกงามกลางคืนบัดนี้พวกญาติที่ตายไปแล้วก็มาแสดงโตเปล่งเสียงเป็นตาหยาดให้ปรากฏใกล้ๆมองบรรยูนั่นละพ่อย่ำมือเศร้าเพิ่นก็เลยได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เลยได้ทูลเหตุให้ทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารก็เลยได้ถวายท่านอีกแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พวกญาติพี่น้องที่ตายไปก็เลยได้รับส่วนกุศลการเฮ็ดบุญเข้าประดับดินเฮ็ดเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับดับขันไปก็ถือเป็นประเภทนี้ที่เฮ็ดที่ทำตามหีดตามข้องแม่นบ่ล่ะในหีด12นี่ล่ะหีดเท่าแต่ละหีดแต่ละข้องที่พวกเอาปากกันเฮ็ดปากกันทำนี่ล่ะเมื่อมาฮอดมาถึงมื้อนี้คือจังครับนี่ล่ะปี2569เนาะถึงวันแฮม13ค่ำเดือน9นี่ล่ะออกต้นญาติโยมก็จัดเตรียมอาหารข้าวหวานคือจังครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะพอมาฮอดมื้อนี้เพิ่นก็สิไปย้ายแล้วแม่นบ่ล่ะย้ายเขาแม่นบ่ล่ะส่วนหนึ่งก็เอาเลี้ยงดูกันไปในครอบครัวส่วนที่สองก็แจกให้ญาติพี่น้องส่วนที่สามก็อุทิศให้ญาติที่ล่มหายตายจากไปส่วนที่สี่ก็เอาไปถวายพระสงฆ์องค์เก้าสำหรับที่สี่ไปอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับดับกันล่มหายตายจากไปก็เฮ็ดเป็นห่อจะละล่ะเนาะห่อเขาน้อยห่อพ่อสมควรมีตั้งของเก้าของหวานหมาผู้บุรีนี้ติดกันเป็นห่อจะละล่ะเนาะนี่แหละเอาหออันนี้ก็ไปแขวนไปวางไว้ตามบริเวณวัดเนี่ยสั่นละอันนี้ก็ย้อนถือว่าญาติที่ล่มหายตายจากไปก็สิมาขอรับของอันนั้นละพอแล้วแล้วก็ญาติน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่บ่ล่ะญาติโยมแหมพอย่ำมื้อเช้าเดี๋ยวจักหน่อยนี่ก็นำเอาอาหารส่วนหนึ่งไปใส่บาตรยักษ์ผู้ประสงค์เลี้ยงเต่าเลี้ยงเป็นตามอีกตามก้องเนี่ยสั่นละโอ้ยจังแม่นมันเป็นปีดก้องเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่พวกเอาพากันเฮ็ดพากันทำเนาะอยากย่อมสุภสกันในช่วงที่เนี่ยล่ะเพิ่นมีการหยาดน้ำหรือว่าเพิ่นมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปว่างเกี่ยวกับเรื่องพ่อเขาจริงๆนะคำเว้าคำว่าเพิ่นก็เว้าเนี่ยล่ะเว้าคือจังกับการให้ผ้าเวียนคือกำกับการแจกเขาเองสั่นละอิมัตสมิงทาเนอิมานิขาตานิยะโกสานิยานิสัพปริวานานิเปตานั่งมาตาปิตุอาจีนั่งญาปกานั่งโพจนัสายะนิยาเทมะเองสั่นนาข้าพเจ้าทั้งหลายขอหมอบเขานำโพสนาหารเหล่านี้เพื่ออุทิศให้ผู้นั้นผู้นี้ผู้ลวงรับไปแล้วจงได้รับส่วนบุญนี้ถ้าแม้นว่าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าแม้นว่าถึงสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะพากันเฮ็ดพากันทําเนาะตามหีดตามก้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่พวกเฮาได้เฮ็ดได้ทําจังซี่ล่ะมันก็เป็นบรรยากาศของความอบอุ่นในครอบครัวพ่อได้เฮ็ดได้ทําจังซั่นมันก็เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีมันก็เป็นการสร้างสิ่งที่เขาเอ่ยว่าความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ที่มีต่อกันและกันบ่ว่าสิยังมีชีวิตอยู่บ่ว่าสิล่มหายตายจากไปเนี่ยก็ได้รับส่วนของการเฮ็ดบุญนี้แม่นบ่ล่ะก็ล่องขึ้นเบิ่งว่าเอาคนในครอบครัวก็ได้อยากได้กินแม่นบ่ล่ะได้อยู่ได้กินคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วก็ได้อยู่ได้กินญาติพี่น้องจังซั่นนะเฮาก็เอาไปฝากเอาไปเพื่อแพร่กันจังซั่นล่ะตั้มบ่นำบัดนี้ก็ยังได้มีโอกาสในการถวายจังหันถวายปัตตาหันพระสงฆ์องค์เจ้าสัมมาเนนญาคู่จัวจังซั่นล่ะเพิ่นก็พากันเฮ็ดพากันตั้มนี่ล่ะคือหีดข้องวัฒนธรรมประเพณีอาตมาเบิ่งแล้วนี่
แต่ละผู้แต่ละคนกับป้ากันเนียดป้ากันตั้มเด้เนี่ยอย่างคุณย่อมจิตติรัตน์ไสประเสริฐเนี่ยเพิ่นบอกว่าท่านเจ้าคุณฟังซุมื้ออยู่อำเภอจังหารสัจเจนมื้อนี้ฝนบ่ตกเตรียมตักบาตรทําบุญเข้าประดับดินน่ะเห็นบ่ล่ะเบิ่งที่ล่ะเพิ่นเตรียมเฮ็ดขนมข้าวต้มขนมบักตาลเพิ่นว่าเอาไปนี่ล่ะเพื่อที่สิไปย้ายจังซั่นล่ะย่อมจิตติรัตน์เล่ารายงานมาอยู่ตั้งอำเภอจังหารพุ่นได้นี่เนาะพุ่นน่ะเข้ามาตักใต้กันอยู่ตลอดเนาะคุณสวรรณีท่านนี่คุณแม่นนนคุณกมลวัดคุณสวัสดิ์สาวเมืองตั้งทรงป้าป้าเพิ่นก็นี่ล่ะเพิ่นบอกว่าเมื่อนี้วันพระใหญ่บุญเข้าประดับดินเห็นบ่ล่ะเพิ่นก็โอ้บ่แม่นตบดาน้อยญาติย่อมสมบูรณ์สกันเนาะเพิ่นก็มีการเฮ็ดการทําในเรื่องของความเป็นบุญเนี่ยคือจังครับนี่ย่อมดวงนับป้าสุป้าสีก็หน่อยกับไปย้ายพ่อเขาหน่อยเรียบร้อยตั้งแต่ตีสามเนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมโต๊ะไปวัดเพื่อนว่าคุณประสานวงสมัครคุณวีระเดชคุณมาบ่เนี่ยเพิ่นยังเข้ามาทักทายเห็นบ่ล่ะอาจารย์ต้องใต้ป้องเฟื่องเพิ่นก็บอกว่ามื้อนี้ก็ได้ตั้มบุญเข้าประดับดินตามเหตุประเภทนี้อันดีงามของเฮาเพิ่นว่าย่อมมะลิสายกันยากกับไปวัดมาแล้วตั้งแต่ตีสี่แสดงว่าไปย้ายเขาได้นี่เนาะคุณสารวิทย์คุณป้ารุ่นคุณจุรีรัตน์คุณบัวลี่คุณอมรเนินใต้คุณเป็นบาทแม่หนูเกลือซาลี่คุณน่ะเข้ามาย่อมปิญญาติดาคนมาจากดินสาวจินผู้ไทยคุณพันคุณพันนี่พันล้านมาใหม่เด้อเนี่ยย่อมป้อนติติญาคุณตะน้อมเนาะเข้ามาคุณกมลรัตน์ผู้ดินตายเสียงสิล่ะเนาะเข้ามาเอาอ่านบ่ตัวบ่ถึงขออภัยเด้อคุณกองพลพิริเวศหมอลำเงาป่าโอ้ยังแม่นดีเด้ครอบครัวแฟนจีตำมาของเงาดิมีแต่คนใจบุญสุนทานว่าจังไสย่อมสมไปใส่ท่านี่ก็บอกว่าใส่บาทเศร้านี่ว่าจังไสย่อมสมป้องจารุจิตก็ว่าเมื่อนี่บุญเข้าประดับดินแม่บ้านไปย้ายตั้งแต่ตีสี่แล้วเห็นบ่เห็นบ่คุณแพ้คนเสนากำลังเตรียมของท่านลงวัดเห็นบ่โอ้ยังแม่นดีเนาะย่อมรัดดาดังย่อมน้องรักหวานสนิทเห็นน่ะมีแต่คนที่พากันไปเอาบุญเนาะญาติย่อมสิบโซฟันนี่ล่ะในเรื่องของความเป็นบุญเป็นกุศลเอาไก่เอ็ดจะทำเจ๊เปลี่ยนล่ะเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตเนาะกะขอให้เอ็ดขอให้ทำไปในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีน่ะล่ะอันใดที่มันเป็นคุณงามความดีพากันเอ็ดพากันทำพากันสั่งกันแปลงเอาบุญกุศลคุณงามความดีมันก็ติดตามกระตนกระโตชีวิตของพวกเอาเนี่ยล่ะมันก็โยกับพวกเอาเองล่ะล่ะเนาะวกเข้ามาลักทำคำสอนในตั้งพระพุทธศาสนาญาติย่อมสมโพธิ์ก้อนเนาะสิ่งหนึ่งที่สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระเป็นบอกเป็นสอนไว้เนาะบอกว่าสิ่งที่หักนี่เสมอด้วยตนกับบ่มีทรัพย์อื่นเสมอด้วยเข่าเปลือกกับบ่มีแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญากับบ่มีนี่ล่ะฝนนี่ล่ะเป็นสะอย่างยิ่งเป็นว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้านัตถิอัตตะสมั่งเตมั่งนัตถิปัญญาสมั่งทานั่งนัตถิปัญญาสมาอาภาวุตจิเวปรมาสาระเหมือนว่าสิ่งที่รักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเนี่ยล่ะทรัพย์อื่นเสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มีแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีฝนแลเป็นสะอย่างยิ่งเย็นบ่ล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นได้ตรัสได้แสดงไว้เป็นการแสดงอุปมาก็คือขอเปรียบเทียบสิ่งที่มีคุณสมบัติเลิศกว่าสิ่งอื่นเพิ่นเอามาเว้านี่มีอยู่4ประการนั่นก็คือความหักตนเองก็เป็นความหักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้าเปลือกอันเป็นอาหารของมนุษย์จักเป็นทรัพย์สำคัญที่สุดเหนือทรัพย์ใดๆแสงสว่างแห่งปัญญานี่ให้ความสว่างสวยแก่โลกก็คือมนุษย์ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆและก็ในบรรดาแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการดำรงชีพของสรรพสิ่งที่มีชีวิตแหละครับบ่มีชีวิตเพิ่นบอกว่าฝนเนี่ยนับเป็นแหล่งน้ำเป็นสะที่สำคัญที่สุดนี่อันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ญาติโยมสมโพธิ์ก่อนจะลองฟังไปว่าเป็นหยังพระพุทธเจ้าเป็นจึงอุปมาให้พวกเฮาได้คิดตามคิดตรองตามจังซี่อันยังที่บอกว่านัตถิอัตตะสมั่งเตมั่งเจตนาสิ่งที่รักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเนี่ยก็ล่องขึ้นบางทีล่ะธรรมดาของสัตวโลกเนาะแม้สิมีความเกี่ยวของสัมพันธ์อยู่กับสิ่งรอบข้างหรือว่ารอบโตหลวงหลายหลายประการปันใดก็ตามทุกชีวิตต่างกับฮักโตกลัวตายเป็นที่สุดเครื่องขันทุกปู่ทุกน้ำแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะจึงว่าตนเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ฮักที่สุดของตนแต่ละชีวิต
พราะว่าตนนี่เป็นที่ฮักที่สุดของตนนี่ละบัณฑิตเพิ่นจึงฝึกตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีตลอดถึงให้บรรลุโลกุตตรธรรมได้ส่วนคนพลาดนี่มักสินำพาตนไปสู่ความหายนะด้วยไปประพฤติอาธรรมอย่างเช่นเพิ่มพูนความโลภความอยากได้ความอิจฉาริษยาเป็นต้นขึ้นในจิตในสันดานของตนนะเรียนบ่ล่ะเนี่ยผู้ใดที่ฮักตนจะต้องเบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตของเจ้าของแก่สละเบิ่งแย่งเนี่ยล่ะสิ่งที่เป็นที่ฮักอื่นเสมอด้วยตนนี่บ่มีพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงบอกว่าคนเฮาเนี่ยมันฮักเจ้าของทั้งนั้นล่ะเนาะฮักโตฮักตนถ้ารักตัวกลัวกรรมอย่าทําชั่วนั่นล่ะจะมองมัวหม่นไหมในเมืองผีนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นนี่ต้องดูจักในการรักษากระตนกระโตของเจ้าของแม่นบ่ล่ะทรัพย์อื่นเสมอด้วยข้าวเปลือกนี่ก็บ่มีพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเด้แต่นัตถิทัญญะตะมั่งทะนั่งทัญญะทัญญะข้าวเปลือกนี่ก็หมายถึงอาหารนี่ล่ะสัตว์ทุกจำพวกที่มีร่างกายนี่ย่อมดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าแม้นว่าขาดอาหารร่างกายก็ดำเนินไปบ่ได้เป็นอยู่บ่ได้แม้แผ่นดินนี่มันสิเป็นเพชรเป็นพ้องที่โลกสมมติกันว่ามีค่าสูงสุดตัวไปทั้งหมดถ้าบ่มีอาหารแม่นบ่ล่ะเพชรพ้องมันก็สิมีความหมายบ่มีความหมายใดๆแม่นบ่ล่ะญาติโยมเพราะว่าบอกว่าคนหรือว่าสัตว์มันก็สิต้องตายเบิดเพราะว่าอดอาหารทัญญะก็คือข้าวเปลือกหรือว่าอาหารจึงเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยมที่สุดหาทรัพย์ใดดีเลิศเสมอเหมือนบ่ได้นี่เห็นบ่เพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องของของอยากของกินเป็นว่าจังซั่นเด้ของอยากของกินแม้แต่ในเรื่องของอาหารพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตรัสไว้คือกันเด้ในเรื่องของอาหารนี่เนาะว่าอาหารนี่มันมีอีหยังแน่เนี่ยแต่เพิ่นปั่นหน้าเพิ่นก็บอกไว้เพิ่นก็สอนไว้เด็กเนี่ยอย่างเรื่องอาหารเนี่ยอยู่ในหมวดธรรมที่เพิ่นเอิ้นว่าอาหารสีเนี่ยเพิ่นก็บอกมีทั้งกวลิงการาหารอาหารคือกําเขาเพิ่นว่าผัสสะหารอาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาวิญญาณาหารอาหารคือวิญญาณเพิ่นว่าอาหารอาหารเนี่ยปัจจัยที่นำผลมาให้ก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันรอเลี้ยงอุปทัมร่างกายและก็นำมาทำจิตใจให้เกิดกำลังเจริญเติบโตและก็เจริญหงเงื่องได้มันก็แบ่งออกเป็นสี่อย่างแบบว่าล่ะมีทั้งกวาลิงการาหารอาหารคือคำเขาแก่สละเนาะจะได้แก่อาหารที่กลืนกินเข้าไปรอเลี้ยงร่างกายบ่ว่าสิเป็นข้าวน้ำพืชผักผลไม้เป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยเหตุให้ร่างกายมีกำลังและกับบรรเทาความหิวให้เบาบางอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ากวลิงกาลาหารแม่นบ่ล่ะผัสสะหารอาหารคือผัสสะก็ได้แก่การกระทบกันของอายตนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกและกับวิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยอุดหนุนรอเลี้ยงให้เกิดเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆมีสุขเวทนาความรู้สึกสบายทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์และกับอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกซื่อๆเฉยๆบ่สุขบ่ทุกข์ถ้าบ่มีผัสสะเวทนามันก็บ่อาจสิเกิดขึ้นได้เนี่ยดังนั้นผัสสะนี่จะชื่อว่าเป็นอาหารของเวทนาเนี่ยยังมีมโนสัญเจตนาหารอาหารคือความจงใจก็หมายถึงเจตนาที่สักน้ำการเย็ดการตั้มการเว้าและก็การคิดให้ดีบ้างซัวบ้างหรือว่าบ่ดีบ่ซัวบ้างก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพราะว่าเป็นปัจจัยเฮ็ดให้เกิดกรรมก็คือการกระทําตั้งกายตั้งวาจาและก็ตั้งใจซึ่งถ้าบ่มีมโนสัญเจตนาเป็นตัวสักน้ำกรรมหรือว่าการเหตุการตั้มต่างๆมันก็บ่เกิดขึ้นแม่นบ่ล่ะวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณหมายเอาความรู้แจ้งในอารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมากระทบกันดังเช่นว่าตากระทบโอบเกิดจักขุวิญญาณก็คือการเห็นเป็นต้นวิญญาณนี่ล่ะได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพราะว่าเป็นปัจจัยรอเลี้ยงให้เกิดผัสสะเวทนาและก็สัญญาต่อไปอีกแนวหนึ่งวิญญาณอาหารเนี่ยจะหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยรอเลี้ยงให้เกิดนามารูปก็คือขันหาอย่างนี้ล่ะเห็นบ่ล่ะญาติโยมเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เอ้านี่ล่ะสัพเพสัตตาอาหารติติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ดำรงชีวิตได้ก็ย้อนนี่ล่ะอาหารเป็นว่าจังสันเดอาหารที่พวกมนุษย์เฮากินกันนี่แกนี่ล่ะเพิ่นบอกว่าโพ

พันยะคือเข้าเปลือกหรือว่าอาหารจึงเป็นสัพพันธ์ยอดเยี่ยมที่อันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตรัสบอกว่าปัญญาเนี่ยมันก็คือความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดความสามารถในการพิจารณาแก้ไขตัดสินปัญหากำจัดอุปสรรคต่างๆย่ำใดที่โลกเกิดความมืดครอบงำปกปิดทุกสิ่งในโลกแต่ย่อมหมดความหนาซึนส้มไปโดยปริยายแต่ว่าในย่ำใดที่โลกมีแสงสว่างเพียงพอสิ่งต่างๆมันก็ปรากฏให้เป็นที่เจริญใจได้แสงสว่างใดก็ตามที่เฮ็ดให้จักษุวิญญาณสามารถแนมเห็นสิ่งต่างๆได้จึงมีความสำคัญมีประโยชน์แต่ว่าแสงสว่างคือปัญญาหรือว่าแสงสว่างอันเกิดจากปัญญามีคุณประโยชน์เลิศยิ่งกว่าแสงสว่างเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นแสงสว่างภายในเป็นแสงสว่างที่บ่คลับมืดและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแสงสว่างแห่งปัญญาที่สามารถกำจัดความมืดคืออวิชชาที่มันปกคลุมห่มห่อจิตใจว่าให้เห็นความถูกต้องลงได้ปัญญานี่เป็นแสงสว่างชนิดเดียวที่สามารถส่องจิตมนุษย์ให้เห็นทางแห่งพระนิพพานได้แสงสว่างแห่งปัญญาจึงเป็นแสงสว่างอย่างเดียวที่สามารถให้มนุษย์เห็นปรมัตถประโยชน์เนี่ยเห็นบ่ล่ะจึงเว้าได้ว่าแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญานี่บ่มีนี่ล่ะพันจึงให้เฮาเพิ่มพูนปัญญาแม่นบ่ล่ะญาติโยมไอ้มีปัญญาเนี่ยมีปัญญามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เนี่ยล่ะสุตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยมันก็ย่ำในเรื่องต่างๆเราเลยแน่นบ่ล่ะสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการหูจักในการขึ้นหินตรองเนี่ยล่ะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ลงมือยัดลงมือทำแก่สินะนี่อันนี้ก็เรื่องของปัญญาเพื่อนวันนัตถิปัญญาสมาอาภาเพื่อนวันเนาะแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญานี่ไม่มีเพื่อนวันเนาะและก็ยังมีพระบาลีบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้บอกว่าฝนแลนี่เป็นสะอย่างยิ่งเนาะวุจิเวปรมาสาราวุจิก็คือฝนเนี่ยละวุจิเวปรมาสาราฝนแลเป็นสะอย่างยิ่งเนี่ยอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ทิพหาเด้ที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้แม่นบ่ล่ะแต่หมายความว่าบรรดาแหล่งน้ำอันเป็นที่อาศัยสุขเปลี่ยงชีวิตมนุษย์และสัตว์ทุกจำพวกอันมีอยู่หลวงหลายบ่ว่าสิเป็นสระห้วยคลองหนองบึงแม่น้ำทะเลมหาสมุทรนั้นแหล่งน้ำคือฝนเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดมีขอบเขตกว้างขวางที่สุดแหล่งน้ำคือฝนเป็นที่มากของแหล่งน้ำอื่นๆทั้งหมดแต่แม่นว่าขาดแหล่งน้ำคือฝนป่าซ่าต้นกับพี่นาคแม่นบ่ล่ะป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆมันก็โยบ่ได้แหล่งน้ำอื่นทั้งหลายมันก็สิปล่อยเกิดแห้งอันนี้ก็แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าฝนนี่เป็นแหล่งน้ำเป็นสระสำคัญที่สุดของมนุษย์และก็สัตว์ทั้งปวงร่วมทั้งโลกนั้นเห็นบ่ล่ะออดต้นหญ้าย่อมสมบูรณ์สมบัติจากที่เฮาได้ยินได้ฟังมานี่เนาะเฮาก็สิได้ฮู้ว่าโอ้นี่เพิ่นได้เอาเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญมาเว้าตัวเฮาฟังเนี่ยมันก็สิเป็นประเด็นสำคัญหลักๆนี่2ประการใหญ่ๆแม่นบ่ล่ะประเด็นว่าด้วยเรื่องวัตถุธรรมและก็ประเด็นว่าด้วยเรื่องนามธรรมประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องวัตถุธรรมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคือร่างกายของมนุษย์และก็สัตว์ผู้มีร่างกายดังที่ได้เว้ามานั่นล่ะญาติโยมสมโพธิ์สงฆ์ในส่วนที่เป็นนามธรรมมันก็มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยตรงนี่ล่ะญาติโยมจึงว่าโอ้แม่นก็เพิ่นเด้เนาะเนี่ยเมื่อมานั่งยินตรองพินิจพิจารณาเบิ่งแล้วนี่โอ้มันแม่นความเพิ่นความหักนั่นมันมีได้ทั้งคุณและก็โทษตามแต่เหตุปัจจัยมันสิอำนวยถ้าหักด้วยความเมตตาเพื่อความปรารถนาให้เกิดความสุขทั้งแก่ตนและกับผู้อื่นหักด้วยปัญญาก็คือมีความเข้าใจความหมายของความหักมีเหตุผลมันจะให้คุณแต่ว่าถ้าแม่นว่าหักที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามมันจะให้โทษหลายกว่าคุณความหักตนเนี่ยถ้าประกอบไปด้วยเมตตาและกับปัญญามันมีแต่คุณแม่นบ่ล่ะผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคงถาวรจึงจำเป็นต้องหักตนโดยการเพิ่มพูนเมตตาและกับปัญญาขึ้นในตนให้หลายนี่แหละญาติโยมสมโพธิ์สงฆ์บ่แม่นธรรมดาเด้เนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เนาะจึงว่าเรื่องของความเป็นโตเป็นตนนี่มันสำคัญเนี่ยเพิ่นบอกจังซั่นตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นไปเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากเห็นบ่ล่ะตนนี่มีความสำคัญหลาย

นสิดีหรือว่าสิเลวสิสุขหรือว่าสิทุกข์สิเป็นเจ้าของนรกหรือว่าสวรรค์หรือว่านิพพานกับนี่ตนนี่แหละเป็นเหตุผู้หักตนจึงจำเป็นต้องฝึกตนให้เป็นจีบังของตนเองให้มันได้เมื่อฝึกตนเองได้ดีแล้วสิต้องการสิ่งใดจะย่อมซื้อเอาได้เห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นว่าย่อมได้จีบังที่ใดโดยยากจีบังที่หาได้โดยยากนี่นอกจากมรรคผลนิพพานแล้วย่อมสิเป็นอื่นไปบ่ได้จึงว่าเพิ่นจึงให้ฝึกขตนกะโตของเจ้าของแก่เวลาเนาะฝึกนี่ล่ะฝึกตนการฝึกตนคือการฝึกจิตนี่ล่ะกระบวนการของชีวิตมนุษย์นี่มีจิตเป็นผู้นำเด้มีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นประธานเมื่อฝึกจิตได้ดีแล้วจิตมันก็สิควบคุมกายแล้วก็วาจาได้อํานาจทั้งหลายทั้งปวงมันก็อยู่ที่จิตแม่นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลกโหเพิ่นว่าโลกอันจิตย่อมนำไปเพิ่นว่าจิตเตนะปริกัสสติจิตย่อมซักไปเป็นว่าซักทั้งหลายทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งธรรมอย่างเดียวก็คือจิตเป็นว่าจิตตัสสะเอกธรรมมัสสะสัพเพวะวัสมันวะคู่เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในสังยุตตนิกายสคาตวรรคได้นี่โลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมซักไปสัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งธรรมอย่างเดียวก็คือจิตเนี่ยล่ะเห็นบ่ล่ะจิตเป็นผู้นำในการเหตุการณ์ซ้ำการเว้าการขึ้นของคนแม่นบ่โลกคือร่างกายนี่ถือปกป้องโดยจิตแต่ผู้เดียวผู้นำหรือว่าผู้ปกป้องที่ดีต้องได้รับการฝึกฝนพร้อมทั้งหลายทั้งปวงมีการอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเป็นผู้นำผู้อื่นในส่วนบุคคลก็คือกันนี่ล่ะตามหลักของพระพุทธศาสนานี่การฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งอดทนให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือว่าเป็นเอกคตาก็เพื่อให้เกิดปัญญาโอ้เหตุโอ้ผลโอ้พิสอบตัวดีทั้งได้โอ้วิธีกำจัดกิเลสอาสวะได้เด็ดขาดสามารถนำตนเข้าสู่แดนอมตะมหานฤพานได้ให้พ่อความสว่างสวัยไรขอบเขตจำกัดแม้สิบเปอร์เซ็นต์ความวิบัติความทุกข์มันจะอยู่เป็นทุกข์ได้นี่แหละจึงว่าปัญญาเป็นสัพเพเสตุสและก็เป็นแสงสว่างอันยอดเยี่ยมปัญญาที่เป็นสัมมาปัญญานี่จึงให้คุณอาเดกานันพระพุทธเจ้าเป็นพระไวอยู่ในกุฏกนิกายเถระคาถาญาติโยมเนาะเพิ่นบอกว่าปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณชื่อเสียงนอกละก็ในโลกนี้ประกอบไปด้วยปัญญาแล้วแม้ประสบทุกข์กับประสบความทุกข์ได้เห็นบ่ล่ะญาติโยมแม้นความเป็นเนาะความหักอื่นที่เสมอด้วยความหักตนนั้นบ่มีแต่ว่าความหักตนที่ดีก็ต้องฝึกตนให้มีเมตตาและกับปัญญาพร้อมมุ่นความหักตนนั้นมันสิเตรียมไปด้วยคุณธรรมอันที่นำความเจริญก้าวหน้าความสุขความมั่นคงมาให้แก่ตนผู้เฮ็ดได้จังซี่จะได้ซื้อว่าได้ทำตนให้มีที่พึ่งอันมั่นคงถาวรทั้งสามารถถอดถอนอุปสรรคเครื่องขีดขวางและก็ทางแห่งพระนิพพานได้เป็นที่สุดได้นำตนเข้าสู่วิมุตติความหลุดพ้นจากสังสารวัฏเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเนาะอันนี้ล่ะคือสิ่งที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเตือนพวกเอ้าให้พวกเอ้านี่ฮู้จักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแก่สัตว์ละบ่ว่าเฮาสิอยู่สิกินบ่ว่าเฮาสิดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดก็ตามแต่ให้เฮาคิดตรองพินิจพิจารณานี่ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การพินิจพิจารณาการคิดตรองให้มันดีนี่ล่ะเนาะคือจังกับโบราณโบราณเห็นบ่ล่ะที่เพิ่นเว้าไว้ที่เว้าไว้ในตอนต้นโบราณเพิ่นเตือนสติเนาะกินแกงให้เจ้าซ่อมดูก้างข้าก็สิจิ้มยากท่านดูกมันหักไปอยู่ข้างกินน้ำสิบ่ลงกินปลาเจ้าอย่าได้กินใส่ตับไตปอดยอกันว่ากินหอดก้องสิหนาวจ่อยจ่อยโซให้เจ้ากินแต่โตโคโลตับเตาตับไตเอาให้ยาเปิดว่ายานี่เท่าแก่แล้วกินได้กูสุอันเปิดว่าเนี่ยโบราณเออเพิ่นบอกเพิ่นว่าน้อยหยาดย่อมสมุทรสะพานเออบางเทือดิแม่นได้เนาะเนี่ยพวกเขานี่สมัยยังน้อยนี่ว้ายว่าสันอย่าไปกินตับกินไตเด้อว่าซั่นเด็กเล็กเด็กน้อยนี่อย่าไปกินตับกินไตแม่นอยู่ว่าล่ะผู้ใดเคยถืออีปออีแม่เพิ่นเว้าจังซี่อยู่ว่าญาติโยมโอ้ยลูกเอ้ยอย่าไปกินตับกินไตมันเพิ่นว่าเนี่ยบ่ล่ะบ่ล้านเพิ่นก็เว้าก็ว่าเนาะเอ้านี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีความหมายอยู่ในตัวของมันแก่ซั่นล่ะในคําเว้าคําว่าเนาะกินแกงให้เจ้าซ่อมดูก้างข้าก็สิจิ้มยากขั้นดวกมันหักไปอยู่ข้างกินน้ำสิบ่ลงกินปลาเจ้าอย่าได้กินใส่ตับไตปอดยอขั้นว่ากินหอดท้องสิหนาวจ่อยจ่อยโซ่
ให้เจ้ากินแต่โตโคโลตับไตเอาให้ยายานี่เฒ่าแก่แล้วกินได้คู่สุอันอันว่าของหวานนั่นเป็นล่มหลบง่ายขั้นกินหลายมันสิเป็นแม่แรงหัวสิโป้ท้องกระบุ้งร่างเธอกินหวานแล้วเป็นล่มท้องยืงแต่ร่างเธอหัวปวดปั๊มฟันแฉมให้ดอกวิ่งเวียงนี่แหละโบล่ำโบล่านเพิ่นเว้าเพิ่นว่าโอ้ยจังแม่นคักเนาะนี่แหละคำสั่งคำสอนแต่เก่าแต่ก่อนที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่านี่มันมีคุณค่าเด้อยู่ที่ว่าผู้ใดสีหน้าน้ำมายินพร้องปีนิดปีเกาะปีจารณาให้มันเห็นขออัดขอทำอย่างจังสั่นละเนาะย่อมไปย่องสายตาท่านเจ้าก้นบนเขาประดับดินทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ปวงลวงรับแล้วเหมือนว่าก้นกอหยาก็เข่าแก่เตรียมโตไปวัดย่อมจันเป็นวิจารณบุตรมาไปย้ายคอเข่าตั้งแต่ตีสามทำวัดเต่าตีสี่ไปบาทหกโมงแก่สละเนาะโอ้ยังแมนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเอาเข่ามาจากใต้ตามห้อยสั่งเต่าง่ายเง่าแง่ของหวานทางการแพทย์กับบอสนับสนุนครับโอ้ยังสั่นว่าอันว่าของหวานนั่นเป็นล่มหลบง่ายขั้นกินหลายมันสิเป็นแม่แรงหัวสิโป้ทอดกระบุ้งจังสันบ่คุณย่อมถามห้อยสั่งเต่าง่ายเง่าเนาะย่อมตนสะพ้นไก่ฟันตั้มมะลึกซึ่งประเสริฐยิ่งโหสาธุอนุโมทนาคุณวิพัฒน์บัวชูกำลังสิไปวัดใหญ่สีดีดวงปั้นคุณกัญญาสิทธิ์สุวรรณกูลขออนุญาตแช่ครับเอาโลดกดแช่กดไหลให้ตั้งสถานีตลอดเด้อย่อมกัญญาสิทธิ์สุวรรณกูลเนาะตั้งวี่ก็เอามาเนาะตั้งนครพนมคุณยายน้องพบจริงอันสั้นคุณวีเซียนไส้ยาย่องเนาะเข้าไปทักใต้อนุโมทนาทักใต้กันก็มาได้ครับอนุโมทนาสาธุทักใต้กันตัวผู้โซคอนเนาะหลายผู้หลายคนก็มีโอกาสได้การไปเฮ็ดบุญตั้มบุญเอ้ยจังแม่นดีเนาะวิถีชีวิตว่าเฮาได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนได้พบปะพระพุทธศาสนาเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วเนาะอันใดมันดีมันงามพากันเฮ็ดพากันตั้มเอาตัวใดมันบ่ดีบ่นำแกอย่าสุไปของไปแวะมั่นจังซั่นล่ะเบิ่งเจ้าของเนาะคุณอุดมสิงห์สุขนี่ก็เข้ามาใหม่ได้นี่คุณอุดมสิงห์สุขกราบสาธุมากเพิ่นว่าคุณไพรพรมกมลเนาะกราบสาธุไปย้ายฮอเขาแล้วโอ้ยสาธุอนุโมทนาเพิ่นพากันไปย้ายฮอเขาแล้วเนาะนี่ล่ะเฮ็ดตามหีบตามก้องเด้อน่ะจอมหีบ1นั่นพ่อสําเดือนเก่าแล้วเป็นกลางแห่งวัดสักการวงประสาทก้นเจ้าเมืองกับเราเตรียมโตพร้อมผ้ากันท่านย่างเก่าประดับดินกินก้อนถ้ายกท่านให้เจ้าผสมพร้อมกุศโลบายทำจังสี่บ่อใหญ่ถึงกว่าปีมาประล่าซ่าในเมืองจะจงทำแนวนี้เหตุอาบมีมาแล้วว่างลงให้ซื้อต่อทำเวเดอร์พ่อเต่าแม่เต่าล้านเว้าดอกเก้าจ้าเนี่ยจอมสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะจะป้ากันเหตุป้ากันทำตามเหตุตามก้องนั่นแหละถือว่าเป็นเหตุดีข้องดีที่พวกเฮามีมากตั้งแต่ปู่แต่ปู่สิ่งสำคัญก็คือเฮาได้นี่ล่ะล้ำลึกนึกถึงนี่ล่ะบุคคลผู้ที่ล่วงลับดับขันไปก็คือการแจกการย้ายเข่าเนี่ยแล้วเนาะเฮาแจกเข่าเฮาย้ายเข่าเนี่ยย้อนความเสื่อของเฮาว่าบุญมันสิเป็นสิ่งที่ติดตามแม่นบ่ล่ะปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิฐาหนติปานีนังบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึงของสัตว์ในโลกนะนี่ล่ะมันแม่นความเป็นเด้เพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญเนี่ยมันนำความสุขสุขมาให้แม่นบ่ล่ะเฮากับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปนี่ล่ะเวลาที่เฮาแจกเฮาย้ายเนาะเฮาย้ายเขาการย้ายเขาก็คือการแจกเขาย้ายเขานั่นล่ะภาษาบ้านเฮาเนาะแจกเอ่ยย้ายเอ่ยมันก็เป็นนี่ล่ะถือว่าเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเนี่ยที่พวกเฮาป้ากันเฮ็ดป้ากันตั้มปู่ย่าตายายเพิ่นป้ากันเฮ็ดป้ากันตั้มมันก็เป็นความเชื่อที่มาจากพระพุทธศาสนานั่นแหละในบุญกิริยาวัตถุนั่นแหละญาติโยมเอ้ยบ่ว่าสิเป็นปฏิทานะไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญบ่ว่าสิเป็นปัตตานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาในบุญแปลว่าล่ะในเรื่องของความที่พวกเอ้าเสื้อเนี่ยล่ะเสื้อตามเรื่องแปลว่าล่ะตามเรื่องที่เปิ้นเว้าเปิ้นว่าอย่างเรื่องของเป็ดญาติพระเจ้าพิมพิสารจังซี่ล่ะที่เปิ้นเว้าเนาะในข้าวที่พระพุทธเจ้าเพิ่นยังทรงประสนอยู่ตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารเล่าทําบุญถวายพระวิหารเวฬุวันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งสําอิฐแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารเพิ่นเฮ็ดแล้วก็บ่ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตทั้งหลายที่ก้อยเป็นประญาติของพระองค์ตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยทําอกุศลละกรรมไว้แม่นบ่ล่ะญาติโยมเพิ่นตายไปก็ไปเกิดเป็นเพชจังสันนาเพชที่เป็นอยู่ด้วยส่วนบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้ก็เลยมักยืนคอยตามฝาเพื่อนบักตาม

สามแยกสี่แยกบังเพื่อรอรับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องที่อุทิศให้เสียงสรรหน้าในมื้อแรกของการถวายท่านพระเจ้าพิมพิสารกับบ่ได้รำลึกนึกถึงญาติเรานั่นเลยเพิ่นก็เลยบ่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เพจเรานั่นเพจเรานั่นก็เลยแสดงตนทรงเสียงเป็นประญาติให้พระเจ้าพิมพิสารได้แนมเห็นในมื้อต่อมาเพิ่นก็เลยได้ถวายท่านกันยิ่งใหญ่คณะที่ถวายเข่ายาคู่ของเขียวของครบกันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็อุทิศแม่นบ่ล่ะอุทิศไว้อีทั้งแม่ญาตินั่งโหตูจังซั่นล่ะขอท่านนี่จงถึงแก่พวกญาติทั้งหลายของเฮาท่านใดนั่นเข่ายาคู่ของเขียวของกินอันเป็นจิตกับบังเกิดแก่เพจเรานั่นให้อิ่มหนำสำราญมีอินทรีย์อิ่มเอิบในคณะที่เพิ่นถวายผ้ามีเสนาสนะถวายผ้าป้อมเสนาสนะนำจังซั่นน่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นรับแล้วพระเจ้าพิมพิสารกับอุทิศอีทั้งเมญาที่นั่งโหตุขอท่านนี่จงถึงแก่พวกญาติทั้งหลายของเฮาในขณะนั้นพาทิพย์ญาติทิพย์พาศาสตร์ทิพย์เครื่องโพลาดที่นอนอันเป็นทิพย์กับบังเกิดแก่เพจเรานั้นได้สวมใจใส่ฟ้อยเห็นบ่ล่ะในขณะที่เพิ่นหยาดน้ำบัดนี้ลังน้ำทักษิโนตกเอิ้นว่าหยาดน้ำบ้านเฮานี่ล่ะเพิ่นก็อุทิศว่าอีทั้งเมญาที่นั่งโหตุสุกิตาโหนตุญาติโยขอท่านเรานี่จงถึงแก่พวกญาติทั้งหลายของเฮาขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขท่านใดนั่นเองสะบอกกรณีดาลดาษไปด้วยปฐมศาสตร์จะบังเกิดแก่พวกเพจเรานั่นให้ได้อาบดื่มกินระงับความกระหายกระว้นกระว่ายได้มีผิวพรรณคือจังกับพ้องกายสะปากจากร่างเพจเป็นร่างทิพย์ที่สวยสดงดงามสิ้นสุดบาปกรรมในเปตตะปุ่มได้เสวยทิพยวิมานเพราะผลแห่งการอุทิศส่วนบุญของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นอดีตญาติของเพจเรานั้นนี่ล่ะการเฮ็ดบุญการแจกเข่าการย้ายเข่าเนี่ยล่ะการห่อเข่าเนี่ยญาติโยมมันก็นี่ละมาจากนี่เรื่องที่เพิ่นตั้งเรื่องไว้จังซี่ล่ะเนาะก็คือปาลบถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปจังซั่นล่ะเนาะต้องการที่สิทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หวังว่าผู้ล้มหายตายจากสิมีโอกาสได้รับส่วนบุญอันนี้นี่ล่ะเรื่องเพจพยาธิของพระเจ้าพิมพิสารนี่จะมีอิทธิพลต่อความเตือนเรื่องของการทำบุญแจกเขาย้ายเขาเนี่ยล่ะเรื่องการถวายจตุปัจจัยตยธรรมต่างๆมันก็มาจากนี่ล่ะในเรื่องที่เป็นเบ้าเป็นวานนี่ล่ะพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ผู้เป็นปราชญ์บัณฑิตเป็นได้ศึกษาได้เยี่ยนโง่เป็นแก่นำมาบอกมาสอนพวกเขาให้เฮ็ดให้ทำตามเนี่ยล่ะในพระสูตรหนึ่งที่เป็นได้เว้าบอกว่าเป็นสูตรที่เอิ้นว่าติโลกุตตสูตรเนี่ยติโลกุตตสูตรนี่ครับเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องเพจที่อยู่ภายนอกฟ้าเงื่อนพระพุทธเจ้าเป็นพระประคาถาติโลกุตตสูตรเนี่ยเพื่ออนุโมทนาพระเจ้าพิมพิสารในการทำบุญอุทิศแก่เพจที่เป็นอดีตพระญาติในเตือนนั้นในข้อความที่อยู่ในติโลกุตตสูตรเนี่ยเป็นกับเว้าถึงว่าพวกเพจเนี่ยพากันมาสู่เงื่อนของตนบางยืนอยู่ที่ฟ้าเงื่อนด้านนอกบางยืนอยู่ที่ทั้งสามแยกปีแยกบางยืนทิ้งอยู่ที่บ้านประตูเมื่อมีเขาและนำดื่มหลวงหลายเมื่อของเขียวของกินถึงจัดเตรียมไว้แล้วญาติจะก้นกับบ่นึกถึงเศษเรานั้นเพราะว่ากรรมของสัตว์เรานั้นเป็นปัจจัยเราต้นผู้อนุเคราะห์ก็ย่อมถวายอาหารและนำดื่มที่สะอาดประณีตเหมาะแก่ประสงค์ตามการอุทิศให้ญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตจังซี่ว่าขอท่านนี่จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเฮาขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเรานั่นพากันมาประสมกล่อมกันอยู่ในหม่องให้ท่านนั่นจะย่อมอนุโมทนาในอาหารและกันน้ำดื่มจำนวนหลวงหลายโดยเข้าลบว่าเพราะเหตุแห่งญาติเราใดพวกเฮาจึงได้สุขสมบัติจังซี่ขอญาติเรานั่นของพวกเฮาจงมีอายุยืนอันหนึ่งการบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้ทำแก่พวกเฮาแล้วและทายกก็บ่ไร้ผลในเปตวีไสนั่นบ่มีกสิกรรมการเฮ็ดให้ไถหน้าบ่มีโกรกกรรมการเลี้ยงงัวไว้ขายบ่มีพาณิชยกรรมการค้าขายจังซั่นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็บ่มีผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวีไสนั่นดำรงชีวิตด้วยผลท่านที่พวกญาติผู้จิตจากมนุษย์โลกนี้นำผลที่ตกลงมาในจีดอนย่อมหลังไหลลงไปสู่จีลมอันนี้เป็นจังไหนท่านที่ทายกผู้จิตให้จากมนุษย์โลกนี้ก็ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเพจแก่งสั้นคือกันขวางน้ำที่เต็มย่อมยั่งสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมอันนี้เป็นจังไหนท่านที่ตายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ก็ย่อมสำเร็จแก่เพจทั้งหลายแก่งสั้นคือกันกุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติกุลละไปแล้วเคยทำไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เฮาได้ทำสิ่งนี้แก่เฮา
ได้เป็นญาติมิตรสหายของเฮากับกวนถวายศักดิ์ศรีหน้าท่านอุจิตให้แก่ญาติผู้ละไปแล้วการห้องให้ความเศร้าโศกหรือว่าความร่ำให้คร่ำครวญอย่างอื่นใดผู้ใดผู้ใดก็บ่ควรเฮ็ดบ่ควรทำเลยเพราะว่าการห้องให้เป็นต้นนั้นบ่เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่จังซั่นส่วนศักดิ์ศรีหน้าท่านนี่ล่ะที่ตั้งไว้ดีแล้วในประสงค์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนั่นแก่หมู่ญาติที่เกิดเป็นเพียรนั้นโดยพันที่เดียวญาติที่ทำนี่นั่นเพิ่นแสดงออกแล้วการบูชาญาติที่ตายไปเป็นเพียรเพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกำลังกายของภิกษุเพิ่นก็เพิ่มให้แล้วก็เป็นอันว่าเพิ่นสั่งสมบุญไว้บ่น้อยเลยเฮ็ดบ่หลายญาติโยมนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นบอกไว้อยู่ในติโลกพุทธสูตรนั่นล่ะเวลาที่พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นให้พรแม่นบ่ล่ะญาติโยมเพิ่นก็สิเอาบทอันนี้มาสวดมาสาธยายส่วนหลายแล้วในงานยังในงานเขาดำจังซี่เนาะเพิ่นก็สิมีบทอาสาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสตาจะเมปีตานั่งตะกี้นั่งสัตว์ภูเปกตมนุษย์ตะลังอ่ะนะเคยได้ยินอยู่บ่หรือว่าบางเทื่อนี่เพิ่นก็เว้าบทเนี่ยอายันจะโคตะกีนาจินนาสังกัมมีสุปฏิทิทังเคยได้ยินอยู่ตัวอ่อนต้นญาติโยมก็สิพากันได้ยินโซโปโซคอนนั่นล่ะในเรื่องของบทที่เอิ้นว่าติโลกุตตะนี่ล่ะติโลกุตตสูตรนั่นล่ะติโลกุตตสูตรเพิ่นบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของเพศทิมเพิ่นมายืนอยู่จิกทางฝาเฮือนเพิ่นว่าเนาะเป็นความเสื่อความเสื่อที่มีมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่ความเสื่อที่มีมาตั้งแต่เก่าแต่ก่อนบ่แล้วแม่นบ่ล่ะเพิ่นก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ซั่นล่ะเนาะอาทาสิเมอากาสิเมญาติมิตตาสขาจะเมเปตานั่งตะกี้นั่งตัดว่าภูเปกตมนุสลังในรุ่นนั่งว่าโสโกว่าญาวัญญาปริเทวนาหน้าตังเปตานมัตตายะเอวังติสันติญาตโยอัญญจะโขตะกี้หน้าจินหน้าสังกัมหิอุปทิติตาที่กละตังอิตายัสสะตานโสอุปกัปปติโภญาติตัมโมจะอายังนิตัสสิโตเปตานะปูสาจกตาอุลาลาพาลันจะปิกูนมนุปจินนั่งตุมเหหิปุญญังปัสุตังอนัปปกันติเปิดว่าเนาะเอาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาได้ยินได้ฟังพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่นก็นํามาอนุโมทนาจังซั่นล่ะเฮาก็นี่ล่ะได้มีโอกาสในการล้ำลึกนึกถึงมีโอกาสในการญาตินําไม้ทอดจังซั่นล่ะเนาะหรือว่าถ้าแม่นผู้ใดสิญาตินําอ่ายังย่อก็อยากได้ที่ตั้งเมญาตินั่งโหตุสุกิตาโหนตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขหรือว่าสิญาติน้ําแบบอีมีหน้าคือจังกับคู่บาเพิ่นพาญาติน้ําจังซั่นล่ะบ้านเฮานี่บางบ่องเพิ่นสิมาญาติน้ําในช่วงที่พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นสวดอีมีหน้าเด้นั่นน่ะพ่อมาฮอดอีมีหน้าปุญญากัมเมนะอุปสัญญาคุณุตตาลาอาจาริโยปาคาราจามาตาปิตาจญาตกาปิยมมังสุริโยจันติมาลาซาคุณวันตานาราปิชะจังแต่นะเพิ่นก็ญาตินำเนาะเวลาเพิ่นพาสวดเนาะอิมินาปุญญะกัมเมนาอุปจายาคุณุตตาราจาริโยปาคาราจามาตาปิตาจญาตกาปิยมมังสุริโยจันติมาราจาคุณวันตานาราปิชะพระมะมาราจะอินตาจะโลกะปาลาจะเทวตายะโมมิตามนุษย์จะมัจจตาเวริกตาปิจสัพเพสตาสุกีวันสุปุญญานิปกตานิเมสุขังจะติวิตังเทนตุกิปังปาเปตวมะตังอิมินาปุญญกัมเมนะอิมินาอุติเสนะจะกิปังสุลเปเกวะตันหุปาตานะเจตนังเยสันตาเนยินาตัมมายาวันนิปานะโตมะมังนะตันตุสัพพตาเยวายัตตาจาโตปะเวปะเวโอจุจิตังสติปัญญาสัลเลโควิริยามีนามาลาลปันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมปุตตาธิปวารโณาโตตัมโมนาโตวรุตตัมโมนาโตปัจเจกพุทโตจาสังโฆนาโตตโรมมังเตโสตมานุภาเวนัมมาโรกาสังลปันตุมานี่อันนี้ก็เป็นบทในการที่เป็นส่วนในส่วนของการหยาดน้ำเนี่ยสั่นละเนาะพวกเข้ากับหยาดน้ำโอ้ยเหตุตามหยิบตามก้องเหตุตามวัฒนธรรมประเพณีมันเป็นความงดงามคืออย่างนี้ตอนเนาะอีกข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่พวกเฮาเนี่ยป้ากันเฮ็ดป้ากันตามเนาะโอ้ยดีหลายญาติโยมอนุโมทนาตื่นส้มยินดีนําทุกผู้ทุกคนในการที่เกิดมาแล้วเฮาได้มีโอกาสในการเฮ็ดบุญทําบุญจังซั่นล่ะเนาะส
สั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีพอ

0: ควายเย็ดควายตั้มไปคือจังกับที่บอกเป็นประจำนั่นแหละญาติโยมเอ้ยควายเย็ดควายตั้มไปเด้อแม่บลาทำบุญไปตั้งแตงไปนะแต่ละผู้แต่ละคนโอ้ยจังแม่นคักเด้เอ้ภาคกันเย็ดภาคกันตั้มสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีมันก็ดีอีหลีอ่ะนะเอ้จิตใจเฮามันก็เบิกบานจังซั่นล่ะเอิบอิ่มจังซั่นเนาะพอได้เย็ดบุญตั้มบุญแล้วมันก็มีความสุขเด้คนเฮาเนี่ยมันอยู่ได้ย้อนบุญนี่แหละเนาะมีความสุขกับย้อนบุญนี่แหละแนวอื่นมันมันก็อย่างว่าแหละเนาะมันติดตามเฮาตัวกลางตัวก้าวแต่ว่าสิ่งที่มันติดตามเฮาเป็นประจำสม่ำเสมอมันก็บุญนี่แหละเนาะปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินั่งเนี่ยแม่นความพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ทุกปิงทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเฮาได้เฮ็ดบุญให้พวกเฮาได้ตั้มบุญต่างบุญต่างกุศลต่างคุณงามความดีต่างบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนั้นล่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนในการเฮ็ดบุญตั้มบุญในการประพฤติปฏิบัติดำรงกระตนกระโตดำรงชีวิตของเจ้าของเนาะนี่ล่ะคือดังครับนี่ล่ะพวกเฮาได้เฮ็ดได้ตั้มมื้อนี้เนาะโอ้นี่ยังมีผู้เข้ามาทักทายคุณเทียนเทียนคุณเทียนนภาต้นพิมมาคุณเถาวัลย์ดอนแสนพันคุณนาราวิทย์มณีฤทธิ์คุณไปบุญปั้นขาวคุณลำไยบุญประเสริฐว่าไปย้ายพ่อเขาตอนตีสองเป็นว่าบ้านนนท์จะงัดบันลื้อก็บอกว่ากับผมเอาพ่อเขาหน่อยไปย้ายให้อยู่โอ้ตั้งแต่ตีสามเนาะโอ้ตั้งแต่ตีสามบุญอ่ะคุณลำไยบุญประเสริฐคุณดาวโมหาคุณพินิจสีโตคุณสยามป้าคุณวีลาวันเนาะต่อมาคุณสีสว่างทัดสว่องอยู่ถาดพนมฝนบอตกเมื่อนี้ยุดออกตลาดลงวัดครับโอ้ยบุญหนาเพิ่งที่ละเมื่อนี้ยุดภารกิจเบียกงานเนาะยุดการตลาดไปวัดว่าอาลามเบิ่งดีล่ะบ่แม่นของค่อยๆบ่แม่นธรรมดาเนาะน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสนี่เขามาใหม่เด้อนี่เชียงรายฝนบ่ตกน้องฟ้าใสเพิ่นว่าเอาสาธุเนาะเพิ่นเข้ามาฟังแล้วมีความสุขใจครับเพิ่นว่าคุณประดิษฐ์คุณเด่นนะลงคุณพลปล่อยมากใหญ่ตันใหญ่ตองคุณกองก้องงอนจิตคุณสมหมายคุณพินิจเนาะคุณสังวันคุณเพิ่นเข้ามาแม่นหนูเกื้อซาลี่บอกว่าเอาเขาหน่อยไปย้ายตั้งแต่ตีสี่เปิดว่าคนตื่นแต่เด็กเนาะเอาสาธุอนุโมทนานี่แหละคือบรรยากาศของชีวิตบรรยากาศของความสุขของชีวิตของพวกเอ้าที่เกิดที่มีเนาะเอาผู้ใดสิมาไล่งานการไปย้ายเขามามามาเปิดสายให้โต้มาเนี่ยบาดนี่เปิดสายให้เอาโต้มาโต้มาว่างันปิดสายไว้หมอดสายไว้เพิ่นพากันโต้มาหลายผู้หลายคนเด้อหั่นเนาะท่านอย่าเพิ่นปิดสายไว้นี่เพิ่งเปิดสายเอาผู้ใดสิโต้มา0831401899เอาผู้ใดสิโต้มาโต้มาได้เบอร์นี่เบอร์เดียว0831401899เอาผู้ใดไปย้ายเขามาแล้วสิมารายงานจะเลิศพร
1: มาจัดการอะไรคุณดำรงเลยไปย้ายจะตีสามครึ่ง
0: ไปย้ายตีสามครึ่งได้อุทิศส่วนกุศลอยู่บ่
1: ก็ว่าไปตามธรรมดา
0: เลย
1: ก
0: ัน เอาว่าไปตามธรรมดาเนาะเอาได้บุญคือกันเด้อเอาสาธุสาธุจะเลิศพร
2: จะเลิศพรแทนจะพูด
0: เป็นอย่างไรไปย้ายเขาละบ่าแม่เล็ก
2: ไปย้ายจ้ะค่ะจะตีสี่ผม
0: โอ้ไปย้ายตั้งแต่ตีสี่เนาะเออ
2: ตีนี้ชื่อน้องรักหวานสนิทจ้ะค่ะ
0: อ๋อเจ้านี่บ่น้องรักบ่เออสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญพร
2: เ
0: จริ
2: ญพร
0: เออไปยังไงตั้งตีสมเด็จแม่แดง
2: จ้าไปย้ายตั้งตีสามค่ะกำลังจะไปวัน
0: ค่ะอ๋อกำลังไปลงวัดเนาะไปจำศีลบ่มื้อนี้
2: จ้า
0: ได้ไปจำศีลอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ฮ
0: ะ
2: ก็ได้ไปจำค่าหลานน้อย
0: อ๋อค่าหลานน้อยเอาบ่เป็นหยังอนุโมทนาเด้อสาธุสาธุ1ปี4 3เจริญพร
2: จ้าจับคันจ้า
0: อยู่ไป
2: อยู่เสละพุ่มจ้า
0: อยู่เสละพุ่มไปย้ายเขาน้อยอยู่บ
2: ่ไปย้ายเขาได้แล้วจ้า
0: วัดหยังไปย้ายไปวัดหยัง
2: วัดเสละพุ่มมานะร่ำเสละพุ่มเน
0: ี่
2: ย
0: โอ้สาธุอนุโมทนาเด้อสาธุเพิ่นบ่รับเอาแล้วสาธุสาธุจะเลิ่นป้อน
2: กราบนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณ
0: ไปย้ายเขาน้ำเขาอยู่บ่อยย่อมวงเดือน
2: ขน้อยบ่แข็งเร่งขน้อยบ่ได้ไปย้ายหรอกขน้อยปฏิบัติอยู่บ้าน
0: เออเอาบ่เป็นหยังได้บุญคือกันได้บุญคือกันสาธุสาธุได้บุญคือกันจะเลิ่นป้อนโอ้ยจังแม่นสายก่อนกันเออ9731จะเลิ่นป้อน
2: เจ้าค่ะ
0: อยู่สายเนี่ย
2: จังหันเดี๋ยวเขาพาฟังตลอดอยู่เด้อ
0: ฟังตลอดเนาะบ้านยังแหละอยู่จังหันเนี่ย
2: อยู่บ้านหัวนายตำบลยังไงเด้อเจ้าค่ะ
0: สาธุอนุโมทนาไปย้ายเขาน้ำพี่น้องอยู่บ่
2: ไม่ได ยายของทั้งบ้านบ่ได้เฮ็ดไ
0: ม่จ๊ะอ๋อทั้งบ้านบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดแต่บุญเข้าสากสลักกระพัดเนาะอืมสาธุสาธุอนุโมทนาเจริญพรอืม
2: กราบราชการจ้า
0: ไปย้ายเข้าระบบแม่ปุ้นอืม
2: ไปแล้วมี3คง
0: อนุโมทนาบุญน้ําเด้อเอสาธุสาธุเจริญพรอืม
3: นมัสการ
0: ค่ะไปย้ายเข้าอยู่บ่อยู่บ้านดุนเราเสือเนี่ย
3: ย้ายอยู่ค่ะ
0: ไปย้ายพ่อเขาหน่อยเรียบร้อยเนาะอืม
3: ตี3ค่ะ
0: บ่เข้าต้มข้าวหนมนี่ซื้อเอาหรือว่าเฮ็ดเอา
3: เฮ็ดเอาค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อยังมีการเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องข้าวต้มอยู่เนาะบ้านเฮาเนาะเออสาธุรักษาประเพณีไว้เด้อฝึกลูกฝึกหลานไว้นําเด้อเออสาธุสาธุเจริญพรอืม
2: ธรรมกสารเจ้าค่ะ
0: เตียงได้ทั้งน้องเตาไปย้ายเข้ายนบ่เนี่ยเนี่ย
2: ย้ายตั้งแต่สี1สี2
0: พุ่นโอ้จังแม่นคักเนาะเอาอนุโมทนาเด้อเออสาธุสาธุกําลังไปวัดเจริญพรเจริญพรได้ยินบ่เนี่ย
2: ตามน้ำม
0: ัน
2: สการก
0: ัน
2: หน่อย
0: โอ้ยย่อมน้ำสมัยนี่บ่ได้ท่อมานั่นเลยเด้เป็นยังไงเดี๋ยวเนี่ยไปย้ายเขาอยู่บ่เนี่ยอืม
2: อันย้ายเขาอยู่ขน่อย
0: ไปย้ายเรียบร้อยแน่เนาะอืมเอาสาธุสาธุโอ้ยมันสิเบิดเวลามันสิเบิดเวลาสายสอดกันโอ้ยจังแบบคักดอกสัญญาณย่อมมันเบิดเวลาแล้วเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นโอ้ยดอกโอ้ยจังแม่นคักเนาะอ๋ออีกสายเดียวเอาอีกสายเดียวอีกสายเดียวจะเลื่อนป้อนอืม
2: สักการจะคุณ
0: เอารายงานรายงานไปย้ายเขาแล้วบ่
2: บ้านขน้อยบ้านดอนบางยางนั่นเราเป็นยายโอ้ยเต็มสาราเลย
0: เต็มสาราคุณบอก
2: ปุ๊บขน้อย
0: ปาม่านนั่นคุณน่ะอ๋อตัวอนุโมทนาบุญนําเด้อแม่นั่งเด้อเออสาธุเบิดเวลาเบิดเวลาบ่าวบ่ทันญาติย่อมทุกผู้ทุกคนท่านจะคุณตัดสายตัดสายบอกว่าท่านเบิดเวลาแล้วเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นน่ะนะเอ้าหลับมื้อนี้กับเพิ่นวันศีลวันพระเด้อพากันไปเฮ็ดบุญพากันไปทําบุญตามยีดตามคล้องเด้อญาติโยมเด้อพากันรักษายีดคล้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่พวกเฮาได้เฮ็ดได้ทําจังซั่นล่ะเนาะสามเณรวันฉลองพระครูสุวรรณวัดสโลบนแม่นหนูคุณประมวลราศีว่องคุณสุราไสดอกค้ำปะลุงเป็นเข่ามาทักใต้เนาะปล่อยมันเบิดเวลาเบิดเวลาแล้วบ่ได้รับสายแล้วเบิดเวลาแล้วเนาะขออ้างหญิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลมกล้องปุกปักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นทุกข์อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเงื่องตลอดกาลนั่นเทินขอเจริญพร
4: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไปอาเซียน2045 Our Share Future

0: พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนา

ดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการห้องแพงห้างแพงบ้านเมืองนะครับวันนี้พาผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับที่นี่ความน่าสนใจนั่นคือเรื่องของการเกษตรที่เป็นมูลค่าสูงหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะฮะอย่างเช่นเรื่องของกล้วยหอมทองก็เป็นสินค้าหนึ่งที่มีการส่งออกทั้งต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นกันด้วยรวมไปถึงหลายสินค้านะฮะที่มีการยกระดับเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอเดชอุดมด้วยเช่นเดียวกันมาดูการทำงานของสำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดมกันหน่อยนะครับที่นี่ทำงานอย่างเข้มข้นนะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพและก็เรื่องของรายได้กับเกษตรกรในพื้นที่ในวันนี้เราจะคุยกันกับท่านเกษตรอำเภอเดชอุดมครับท่านอัธยาลาผลอยู่กับเราฮะสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับผม
0: จากที่คุยกันบอกว่าที่นี่เนี่ยมีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงหลายชนิดด้วยกันส่วนใหญ่อย่างนึงคือเรื่องของเกษตรกรเองที่มีความสนใจอยากจะพัฒนาสินค้าในพื้นที
1: ่ครับ
0: มาที่นี่ครั้งแรกมาดูในบรรยากาศของการทำการเกษตรที่นี่เขามีความเข้มแข็งยังไงฮะในความเป็นเกษตรกรของคนอำเภอเดชอุดม
1: ครับก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดชอุดมของเรานะครับมีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตพืชเศรษฐกิจเหล่านั้นค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเดชอุดมเรามีพื้นที่กว้างนะครับครอบคลุมทั้ง16ตำบล นะครับ243หมู่บ้านนะครับในแง่ของการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงนะครับในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดมแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดเราก็ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับมุ่งที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนานะครับเกษตรกรนะครับที่มีศักยภาพเข้าสู่ในเรื่องของเกษตรเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็ให้มีรายได้เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการผลิตจากเดิมให้เป็นวิธีการผลิตเกษตรแบบสมัยใหม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของกรมของเรา
1: ใช่
0: ในการยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น
1: ครับ
0: นี่คือธงหนึ่งธงสำคัญ
1: ใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็สิ่งที่เราทำนะครับเราก็ทำโดยการมีวิสัยทัศน
0: ์
1: ของหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่เป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดเรานะครับแล้วก็ของเดชอุดมเราเองก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องของการที่จะพัฒนายกระดับสินค้าเหล่านี้นะครับเรามองอย่างนี้ครับว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นก็คือวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามองเห็นว่าของเดชอุดมเรามีโอกาสนะครับย้อนกลับมาคำถามที่ท่านถามเมื่อกี้นี้ว่าโอกาสยังไงโอกาสในเรื่องของตัวบุคคล
0: ครับ
1: ในแง่ของความรู้นะครับแล้วก็โอกาสในเรื่องของการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับมาเพิ่มในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็โอกาสสุดท้ายนะครับมองว่าซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญมากก็คือในเรื่องของด้านการตลาดสินค้าเกษตรนะครับเราต้องทำผลิตสินค้าที่มีตลาดนะครับจึงจะทำให้เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรได้นะครับ
0: นี่คือเป้าหมายสำคัญนี่คือนโยบายของกรมด้วยแล้วก็เป้าหมายที่เราจะขับเคลื่อนในพื้นที่ด้วยการเห็นความเข้มแข็งของคนในพื้นที่แบบนี้เราไปถึงนโยบายของกรมที่ส่งเสริมมาเป้าหมายสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะดำเนินการในพื้นที่เพื่อให้ตอบโจทย์ในหลายๆส่วนเองเนี่ยกระบวนการทำงานในพื้นที่เรายังไงบ้างเพื่อหนึ่งทำความรู้จักกับชุมชนให้มากขึ้นไหมหรือยังไงหรือเป็นการที่พัฒนาความรู้กับคนในชุมชนให้เขามีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
1: ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของการทำงานทำความรู้จักกับพื้นที่นะครับต้องยอมรับว่าสำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดมเรามีบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการที่รับผิดชอบตำบลเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยเขาจะรู้ลักษณะนะครับและก็บริบทของชุมชนอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเขาทำงานเชิงพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราหยิบตรงที่จุดเด่นของเขานะครับในเชิงพื้นที่เข้ามาผนวกกับเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็แนวคิดสมัยใหม่เติมเข้าไปนะครับผมก็เลยมองว่าสิ่งที่เรามีนะครับเราก็มีมาจากหนึ่งละครับความรู้เดิมนะครับความรู้เดิมก็หมายความว่าสิ่งที่เขามีอยู่สองนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ใหม่นะครับถ้าหากว่าความรู้เดิมที่เขาพัฒนายากนะครับความรู้ใหม่นะครับตัวนักวิชาการที่เรามีอยู่นะครับเราจะต้องไปนำไปเปลี่ยนเขานะครับให้มันไปสู่สิ่งที่เราตั้งธงไว้ตั้งแต่ตอนแรกให้ได้นะครับ
0: มีสิ่งที่เราก็ทำงานกันอยู
1: ่ใช
0: ่ตอนนี
1: ้
0: นะครับนโยบายสำคัญที่เราขับเคลื่อนลงไปเพื่อเติมเต็มความรู้ในตอนนี้ณปีนี้หรือห่วงเวลานี้เรื่องไหนเราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
1: ผมขออนุญาตหยิบยกอยู่3ประเด็นนะครับที่ทางภาคราชการนะครับแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอเราให้ความสำคัญนะครับประการแรกนะครับเรามองว่าประเด็นในเรื่องของพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรหมายความว่าเกษตรกรที่ผลิตสินค้านะครับไม่ว่าอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องมุ่งให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและก็มาตรฐานนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีเข้าถึงโอกาสและก็สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับเนื่องจากว่ามาตรฐานก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าสินค้าที่เราผลิตขึ้นมานั้นนะครับสามารถที่จะการันตีตรวจสอบย้อนกลับนะครับหรือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้นะครับในประการที่1 นะครับประการที่2 นะครับเรามองว่าจำเป็นจะต้องนะครับสร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับก็จะต้องชี้นำหรือว่าชี้แนะให้เกษตรกรได้มองเห็นให้ได้ว่าในเรื่องของการทำเกษตรก็ต้องให้มีมุมมองในส่วนของการทำธุรกิจประกอบธุรกิจเกษตรคุณจะทำนาคุณก็ต้องคิดว่าประกอบธุรกิจการทำนามันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับมีต้นทุนเท่าไหร่มีกำไรเท่าไหร่นะครับมันมีโอกาสมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับถ้าเราคิดสร้างหรือว่าทำให้เขาคิดในเรื่องของการประกอบธุรกิจเกษตรก็จะเปลี่ยนเกษตรกรเหล่านี้ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนไม่ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่านโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเกษตรทุกวันนี้นะครับก็จะมีตัวที่จะมุ่งไปพัฒนาต้นแบบก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร
0: ์
1: นะครับก็หมายความว่าจากเกษตรกรเดิมนะครับยกระดับให้เขามีคุณทำการผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับมีมาตรฐานสินค้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปัจจุบันนี้ที่เป็นเทรนนะครับเทรนหรือว่าเป็นแนวทางก็คือต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าศักยภาพของคนรุ่นใหม่วิธีคิดของเขาศักยภาพของเขามุมมองเขามันต่างจากเดิ
0: ม
1: ซึ่งมันทำให้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับประการสุดท้ายครับที่เรามองว่านะครับเราจะต้องพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งนะครับเช่นจะต้องมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเข้าไปเติมเต็มในกระบวนการกลุ่มของเขาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นให้มีความยั่งยืนถ้าหากว่ากระบวนการกลุ่มก็จะส่งให้ผลให้เกษตรกรหรือว่ากลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเข้าถึงโอกาสได้โอกาสในเรื่องของทรัพยากรโอกาสในเรื่องของการลงทุนโอกาสในเรื่องของการตลาดนะครับมี3ประการครับที่ผมมอง
0: ทั้งใน3เรื่องที่เรามีการให้ความสำคัญในตอนนี้เองเนี่ยมีเรื่องไหนกันบ้างฮะที่เราลงพื้นที่แล้วเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่ที่บอกว่าโอ้โหทำได้

0: เดินหน้าได้สำเร็จและยกระดับตามที่เป้าหมายที่เราวางกันไว
1: ้ครับที่สำนักงานเกษตรพื้นที่รวมที่เดินรวมผมจะขออนุญาตหยิบยกในสัก 2-3 ชนิดพืชของทางประเด็นนะครับที่เรามองว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นผลงานในเชิงประจักษ์นะครับที่เราทำงานแล้วมุ่งไปสู่ผลสำเร็จสิ่งที่ผมจะพูดมาได้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองเนี่ยฮะ
0: ตัวนี้
1: ใช่ฮะกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก
0: จริงๆอุบลเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นในการปลูกส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยน้ำว้ามากกว่า
1: ใช่ถูกต้องครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของกล้วยการบริโภคกล้วยของคนอีสานเนาะโซนนี้เป็นอีสานนะก็เราจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องของกล้วยหอมทองเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเราจะบริโภคกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าก็จะใช้ในประโยชน์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่เราผ่านมานะครับแต่ว่าทุกวันนี้มีการขยับมาในเรื่องของกล้วยเพื่อไปสู่ในเรื่องของเชิงพาณิชย์มากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราที่ผมพูดตั้งแต่ต้นก็คือว่าถ้าเราจะประกอบส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการรุ่นนะฮะคิดในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราต้องคิดว่าสินค้าอะไรที่ทำตลาดได้ทำการพาณิชย์ได
0: ้ครับ
1: ครับแล้วก็กล้วยหอมทองก็เป็นรูปเป็นร่างนะครับก็เป็นงานที่ก่อให้เกิดนะครับรายได้ของเกษตรกรในชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องจนสามารถที่จะนำกล้วยที่ผลิตจากภาคอีสานจากอุบลราชธานีจากเดชอุดมนี่แหละครับแล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราทำได้นะครับมีโอกาสทำได้นะครับอีก2อย่างนะครับที่เรามองเห็นว่าที่เดชอุดมมีศักยภาพแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากในเรื่องของการเกษตรคือเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: นะครับข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับของเดชอุดมเรานี่อุบลราชธานีเราเนี่ยถือว่าข้าวโพดอาหารสัตว์เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ในของเชิงธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าภาคธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอาหารสัตว์หรือธุรกิจเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับเข้ามาลงทุนในพื้นที่นะครับก็ทำให้เกษตรกรมีโอกาสในเรื่องของการยกระดับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนะครับจากเดิมที่ทำนาอย่างเดียวนะครับแล้วก็พักแล้วก็ไปทำนาอีกรอบนึงทิ้งเวลาปากประโยชน์ไปนะครับทุกวันนี้นะครับเกษตรกรก็มาทำเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหลังฤดูทำนานะครับใช้เวลา100วันนะครับ3เดือน4เดือนนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ได้สูงกว่าการทำนารอบหนึ่งนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่เดชอุดมเราก็มีเบญจมาศเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าไม้ดอกไม้ประดับแม้จะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถบริโภคได้นะครับแต่เรามองว่าไม้ดอกไม้ประดับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ว่าสามารถที่จะเราต้องเห็นโอกาสเราต้องสร้างเกษตรกรให้เห็นโอกาสจากลักษณะเด่นของตรงนี้นะครับนอกจากฟุ่มเฟือยแล้วเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นกับสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางคนไทยแล้วก็อีสานด้วยนะครับเนื่องจากว่าไม้ดอกไม้ประดับก็จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาด้วยนะครับซึ่งเดชอุดมของเราก็จะมีเกษตรกรที่ปลูกเบญจมาศนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับสวนแปลงฟาร์มของตัวเองได้ดีทีเดียวนะครับก็เลยมองว่าอาจจะมีสินค้า 2-3 อย่างที่สามารถที่จะตอบโจทย์ของรัฐบาลได้ในเรื่องของสินค้ามูลค่าสูงครับผม
0: ย้อนกลับมามีประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งหรือเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องของการรักษามาตรฐานผล
1: ัก
0: ดันตรงนี้กำหนดมาตรฐานการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่แล้วก็โอกาสต่างๆด้วยการที่เข้าไปช่วย3ชนิดเนี่ยที่เป็นต้นตัวอย่างที่เราอ่านนำเรียนคุณผู้ชมไปเนี่ยว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับแล้วก็สร้างโอกาสและประสบความสำเร็จตอนนี้การเข้าไปทำหน้าที่ในการที่จะช่วยรักษามาตรฐานให้เข้าใจ GAP เรื่องของโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กระบวนการตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะในการเข้าไปทำหน้าที่สร้างองค์ความรู้เรามีอะไรใหม่ๆที่ไปช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลความเสียหายจากผลผลิตบ้าง
1: ครับในเรื่องของมาตรฐานก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าในเรื่องของการส่งสินค้าไปต่างประเทศนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าการที่จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับและก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคปลายทางจำเป็นจะต้องมาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการที่จะให้ได้มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเกษตรกรและก็ผู้

0: เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดหาจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับอย่างเช่นกล้วยหอมทองก็จะมีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองผู้รวบรวมส่งออกอย่างนี้นะฮะประการที่สองก็จะมีหน่วยงานส่งเสริมหรือว่าหน่วยที่ให้คำแนะนำนะครับอย่างเช่นในที่นี้ก็จะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรตำบลจังหวัดอย่างนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องด้านการผลิตให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็หน่วยงานที่3เป็นในเรื่องของหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน
1: ก็จะทำไงร่วมกัน
0: ร่วมกันครับร่วมกันก็หมายความว่า3หน่วยงาน3องค์กรนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละด้านที่ตัวเองเกี่ยวข้องนะครับในเมื่อเกษตรกรหน้าที่1ที่ผลิตกล้วยหรือว่าผลิตไม้ดอกหรือข้าวโพดนะครับที่ทำมาตรฐานคุณก็ไปทำข้อกำหนดต่างๆที่เป็นเงื่อนไขในมาตรฐานนั้นนะครับแต่เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วแต่ว่ามีปัญหาอุปสรรคนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นจะต้องให้ได้ผลิตที่มีคุณภาพอย่างผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการผลิตกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็เกษตรกรเกิดเชื้อรานะครับแล้วก็ส่งผลให้ผลผลิตเกิดความเสียหายอย่างนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการนะครับหน่วยงานที่2เราก็จะไปให้คําแนะนํานะครับในที่นี้อาจจะมีชีวพันธุ์ที่เป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและก็กรมวิชาการเกษตรนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ไปสอนประเทศให้เขาว่าในเมื่อเขากําหนดปลายทางเขากําหนดว่าไม่ให้ใช้สารเคมีอย่างนี้นะฮะเราต้องใช้ทางเลือกอื่นมาแทน
1: คือข้อสำคัญอย่างนี้เวลาส่งออกต่างประเทศเองเรื่องของการใช้สารเคมีเนี่ยเป็นตัวต้นเลยว่าต้องระมัดระวังเรื่องนี้
0: ใช่ครับก็จะมีสารเคมีที่เป็นข้อห้ามในลิสต์เขาอยู่ว่า
1: ดังนั้น
0: อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อย่างนี้
1: ดังนั้นคือตัวเช่นแบบสารกำจัดเชื้อราที่ทางกรมรับรองและมีความปลอดภัยตรงนี้เราก็ไปให้ความรู
0: ้
1: หร
0: ือ
1: มีวัตถุดิบมีตัวสารที่จะเพื่อจะให้เขาไปขยายใช้งานต่ออย่างนี้ไหม
0: ครับอย่างนี้ผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าในเรื่องของชีวพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อแต่โคโดมาหรือบิวเลียนะครับต้องขอบคุณทางกระทรวงหรือทางผู้บริหารนะครับที่ให้ความสำคัญว่าโดยนัยยะอะไรนะครับคือเป็นนโยบายของกรมด้วยนะครับโดยจังหวัดด้วยว่าถ้าเราไม่ให้กับจะไม่ถ้าหากว่าผู้บริโภคไม่ให้ใช้เรื่องสารเคมีที่เป็นข้อห้ามเนี่ยนะครับเราจะใช้ทางเลือกอะไรนะ
1: ครับ
0: ทางหน่วยวิชาการก็จะไปคิดค้นว่าโอเคต้องมาใช้ชีวพันธุ์พวกนี้นะครับหน่วยเราที่เป็นหน่วยส่งเสริมอย่างเกษตรเนี่ยนะครับก็ไปรับความรู้มานะครับก็ไปปรับตัวไปเรียนรู้ไปศึกษานะครับฝึกปฏิบัติแล้วก็นำไปปรับใช้ร่วมกับเกษตรกรนะครับเพื่อแก้ปัญหาของเขานะครับ
1: ก็วิธีการก็จะปรับรูปแบบกันไป
0: ใช
1: ่ตาม
0: บริบท
1: ของเกษตรกรถ้าเกษตรกรที่แบบมีประสบการณ์หน่อยทำเกษตรมานานหน่อยรวมกลุ่มอาจจะถนัดหรือเป็นทำงานร่วมกันอันนี้คือแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นยุคใหม่คนเกษตรกรวัยยังสมาร์ทฟาร
0: ์มเมอร์
1: เขาก็จะแบบหนึ่งคือออนไลน
0: ์
1: ทำเองเชี่ยวชาญในรูปแบบนี้หรือวิธีศึกษาแบบออนไลน์2กลุ่มที่ท่านบอกไปว่าเราจัดกลุ่มรูปแบบ1จัดทีมลงไปแบบรวมกลุ่มอีกรูปแบบนึงคือข้าจะถนัดแบบขอทำแบบเดียวๆนะศึกษาต้นแบบเพราะบางทีถ้ารวมกลุ่มอาจจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วจะมีปัญหากับสมาชิกรวมด้วยวิธีการตอนนี้เทรนหรือการทำงานเนี่ยเราต้องปรับตัวตามเยอะไหมฮะแล้วก็การเข้ามาปรึกษาหาข้อมูลกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอของเราแบบเนี้ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเด็กยุคใหม่ยังเข้ามาปรึกษาข้อมูลหรือขอคำแนะนำหรืออยากได้รับสารชีวพันธุ์ต่างๆเองเนี่ยเอาไปใช้ยังเป็นยังไงบ้างฮะม
0: ัน
1: เปลี่ยนจากเดิมไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่เข้ามาพึ่งพาพึ่งพิงทั้งหมดนะครับเขาจะมาเฉพาะเมื่อเขาเกิดปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นเองนะครับ
1: ครับ
0: อย่างกรณีที่เขามีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงแหล่งทุนนะฮะอย่างนี้นะเขาจะมันจะต้องเข้ามาปรึกษาทีมนักวิชาการด้วยว่าการเข้าไปแหล่งทุนแต่ละแหล่งเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ1 2 3 4ซึ่งมันเป็นเงื่อนไขนะครับเราจะไปช่วยแก้ไขตรงนี้ให้เขาได้ไหม
1: ครับ
0: แต่เขาอาจจะไม่ได้มาเรื่องของระบบกระบวนการผลิตเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ในรูปแบบนี้เราก็มีการจัดในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าบริการเกษตรกรแยกเป็นหมวดหมู่ได้เช่นเดียวกันครับผมก็เลยมองว่าในเรื่องของการสื่อสารกับเกษตรกรเราก็จะแบ่งออกเป็นอยู่ 3-4 อย่างนะครับขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาก็ได้นะครับว่าอย่างกรณีรุ่นใหม่นะครับเขาอาจจะมีความสนใจในเรื่องของการ สื่อสารผ่านโซเชียลนะครับ
1: ออนไลน
0: ์ออนไลน์นะครับสื่อมิติมีเดียต่างๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพราะเขาเก่งเขาเล่นพวกนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะบางทีเขาอาจจะไม่จำเป็นต้อง walk in เข้ามานะครับ
1: ดูจากออนไลน์ดูจากโซเชียล
0: ใช่
1: แฟนเพจ
0: ครับ
1: คลิปสั้นๆ
0: ถูกต้องครับถูกต้องฮะคลิปข่าวพวกอันนี้สั้นๆนะครับซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้เราก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็จะมีช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook ของสำนักงานเซ็นเพอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์อย่างนี้นะครับกลุ่ม LINE เฉพาะกลุ่มอย่างนี้นะฮะเราก็จะมีพวกนี้ไว้บริการอยู่นะครับแล้วถ้าหากมันยังไม่เพียงพอนะครับเราก็มีการสร้างต้นแบบนะครับไว้ในพื้นที
1: ่กำลังจะถามท่านประสมควรว่าท่านว่าเอ๊ะเรามีการมองต้นแบบไว้ไหมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มต้นแบบวัยเชี่ยวชาญอันนี้คือแบบรุ่นใหม่ๆกำลังจะถามว่าเอ๊ะเรามีต้นแบบไว้หรือเปล่าเพื่อให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนในพื้นที่พอดีเลยเหมือนตรงท่านจะพูดเลย
0: ท่านตรงนี้เป็นผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยครับเรื่องของต้นแบบนะครับบางทีถ้าเราศึกษาเรียนรู้จาก YouTube จาก Google อย่างเงี้ยนะฮะจากคลิปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ความรู้ได้ความประทับใจได้ความตื่นเต้นนะครับได้ทำให้เปิดมุมมองนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สัมผัสมันอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรอาจจะไม่ได้จับต้องไม่ได้จัดทีเดียวนะครับเพราะว่าสื่อก็จะมีทั้งสื่อที่จริงบ้างนะครับแล้วก็สื่อที่ไม่จริงก็มีนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าอย่างนี้เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องทำต้นแบบไว้ในพื้นที่นะครับเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับทบทวนได้นะครับจับต้องได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ทวนกลับไปทวนสอบได้อีกนะครับเพราะว่ามีต้นแบบที่เป็นฐานอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีที่กล้วยหอมทองอย่างนี้แล้วก็จะมีแปลงต้นแบบนะครับให้เกษตรกรเข้าไปเรียนรู้นะครับเข้าไปศึกษานะครับเมื่อเอาไปปฏิบัติในแปลงฟาร์มของตัวเองแล้วเกิดปัญหานะครับเขาก็มาทบทวนนะครับมาทวนสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมฉันทำเหมือนต้นแบบแล้วมันยังติดอะไรสักอย่างนึงมันยังไปไม่ได้เขาก็กลับเข้ามาทวนสอบอีกครั้งหนึ่งได้อย่างนี้นะฮะประการที่สองต่อมานะครับประการที่สามต่อมาผมก็มองว่าในเรื่องของการจัดกิจกรรมพวกสาธิตนิทรรศการยังมีความจำเป็นอยู่นะครับอย่างพวกนี้นะฮะชีวภัณฑ์พวกนี้ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะว่าเกษตรกรแต่ละคนก็มีความศักยภาพต่างกันนะครับบางคนอาจจะเป็นจะต้องมีสื่อมีการฝึกปฏิบัติไปด้วยนะฮะ
1: ทบทวนความรู้ไปด้วย
0: นะฮะเพื่อให้ทวนสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับอาจจะไปดูไปฟังมานะครับไปอ่านไปติดตามมามันยังไม่ได้เหมือนการฝึกปฏิบัติไงฮะถ้าเรามีเวทีเหล่านี้นะครับก็จะทำให้พวกเขาได้ทดสอบฝึกปฏิบัตินะครับผสมดินผสมปุ๋ยชีวภาพเองอย่างนี้นะให้มันรู้สัดส่วนอัตราส่วนที่เหมาะสมอย่างนี้นะมันก็จะทำให้เกิดทักษะแล้วก็ไปปฏิบัติได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับนี่ก็เป็นวิธีการในการสื่อสารในการสร้างความรู้เข้าใจด้วยแบบหลายประเด็นมากที่เรามองเห็นเรื่องของการที่จะพัฒนาในพื้นที่กันด้วยเช่นเดียวกันในอนาคตต่อไปหลังจากนี้ฮะในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนทั้งการส่งเสริมทั้งเกษตรกรนะครับในการสร้างรายได้เรื่องของการที่จะหาโอกาสให้กับเกษตรกรต่อไปเป็นยังไงบ้าง
0: ครับผมมองว่านะครับอยู่ใน 3-4 ส่วนนะครับในเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรกรต้องเตรียมการไว
1: ้
0: นะครับเพราะว่าบริบทหรือวัฒนการมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาผลกระทบกับเกษตรกรด้วยผมเลยมองว่าสิ่งสำคัญเลยที่เราควรจะเป็นจะต้องมุ่งให้ความสนใจนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างและพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นกลไกในเรื่องของการพัฒนาเกษตรสู่ความยั่งยืนนะครับให้เขาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เขามีคุณภาพหมายถึงว่าให้เขาผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพนะครับตามความต้องการเขานะครับประการที่2ครับในอนาคตผมก็เลยมองว่าเราจำเป็นเนื่องจากว่าเดชอุดมเนี่ยเรามีโครงการที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เนาะนะครับผมว่าเดชอุดมเราเองจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการรองรับวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดการพัฒนาในพื้นที่ของ

0: ตอนคิดหมดเลยตอนทําเกษตรที่สวนในพื้นที่คือคิดหมดเลยแต่ว่าเวลาทําได้ทีละหน่อยทําได้ทีละ 1-2 ไร่เราไม่มีความรู้เรื่องการจัดสรรพื้นที่ก็เห็นพ่อทําแต่ว่าพ่อไม่เคยสอนแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากศูนย์พัฒนาศึกษาภูผานเหมือนพระองค์ได้เดินทางไปทั่วประเทศไทยก็เลยได้ว่าได้น้อมนําศาสตร์ของพระองค์ท่านเนี่ยครับเอามาปรับใช้แล้วก็ได้ไปดูการจัดการเรื่องพื้นที่ทํายังไงดินถึงจะมีประโยชน
1: ์การทําเกษตรสมัยก่อนคือจะเน้นเรื่องของการปลูกข้าวสักเกือบ 100% เลยนะครับการทําเกษตรของผมตอนนี้ผมอยากสรุปว่ามันเป็นสวนป่าวรรณเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพความสุขที่ได้ก็คือว่าต้นไม้เขาโตคุณแม่บอกว่าอยากให้ไปทํางานในห้องแอร์ผมมีห้องแอร์ประมาณเกือบ20ไร่ซึ่งแอร์เย็นโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมมีต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนผมทุกวันเราทำแบบสวนป่าครอบครัวอยากมีป่าเป็นของตัวเองอยากมีแอร์เป็นของตัวเองอยากมีผักหญ้าไว้อยู่กินเองผมทำได้แค่นิดเดียวที่พระองค์ทำครับซึ่งน้ำตาจะไหลสิ่งที่ผมทําได้ก็คือน้อมนําแนวคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อกับครอบครัวของตัวเองแล้วถ้ามันมีประโยชน์คนก็จะมาศึกษาด้วยก็ยินดีครับให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเอง

0: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
2: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ NBT วิถีไทยพาคุณผู้ชมมาดูวิถีของการทำเกษตรนะคะซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานประยุกต์สู่โคกหนองนาซึ่งก็เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่หลายๆคนนำไปใช้นะคะแต่ว่าพี่ทองค่ะพี่คนนี้เขาเป็นเกษตรกรโดยสายเลือดและเขาสามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่14ไร่เป็น7ไร่แล้วก็มีการปลูกพืชทำนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์จนสามารถทำผลผลิตแล้วก็ส่งขายสร้างอาชีพให้กับตนเองจนเข้มแข็งเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวของพี่ทองแล้วก็สวนเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการ NBT วิถีไทยวันนี้ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาของพี่ทองเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ที่อยู่ในวงการเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาของพี่ทองจะเข้าสู่เรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติแล้วก็เกษตรได้อย่างไรวันนี้เราอยู่กันกับดร.กัลยาณีธรรมจารีนะคะท่านเป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกท่านว่าดร.แก้วก็แล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องของเกษตรแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวจะสามารถไปด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนได้ไหมคะท่านดร.คะ
1: พอจะเรียนให้ทราบนะคะว่ายุคนี้น่าจะเข้าสู่ยุคของโคกหนองนาจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าภาวะน้ำมันแพงอะไรด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่าที่ดินของเขาที่บริเวณนี้เจ้าของเข้ามาจากผู้ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแล้วก็มาส่งเสริมเขาโดยที่ว่าท่านนายกอบต.ซำท่านก็ได้พาเข้าไปดูงานด้วยทำให้เขามีไอเดียในการที่ค้นคิดใช้ที่ดินของตัวเองมาบุกคือที่นี่ถือได้ว่ามีต้นไผ่เยอะที่สุดเขาใช้ต้นไผ่ใช้ประโยชน์จากต้นไผ่นะคะไปทำไปสารตะกร้ออะไรแล้วก็ใช้ประโยชน์จากใบไผ่เอาไปทำเห็นเขาทำได้ทุกอย่างนะทั้งเป็นปุ๋ยทั้งเป็นอะไรทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เชิงเกษตรในการที่เดินทางมาดูงานได้เลยนะคะมาศึกษาเลยว่าที่นี่เขาเริ่มต้นด้วยยังไงนะคะเริ่มต้นจากแค่ทำมีไม้ไผ่แค่มีตรงนี้เขามีทั้งผําตอนนี้เขาเริ่มมีผําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการท่องเที่ยวแบบที่เชิงเกษตรที่สามารถให้ความรู้ให้ไอเดียคนที่มาเที่ยวเนี่ยกลับไปพัฒนาว่าบ้านของตัวเองมีสวนเล็กๆตรงไหนปลูกอะไรขึ้นมามันได้เงินทั้งนั้นเลยเก็บกินตรงไหนก็ได้ถ้าจะเห็นภาพเดี๋ยวท่านจะเห็นนะคะเดินรอบๆเนี่ยเขามีทุกอย่างที่กินได้หมดเลยเป็นเงินขายก็ได้นะคะนักท่องเที่ยวจะชอบมากเลยนะคะถ้ามาเห็นนะคะว่าเชิญให้มาดูบริเวณนี้เลยนะคะว่าจะไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าจากการที่เขามีผู้สนับสนุนทั้งเป็นนายกอบต.ทั้งตัวเขาเองด้วยแล้วก็มีชุมชนมารวมกลุ่มกันนะคะจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะมานั่งคุยกันว่าเอาใครได้ไอเดียตรงไหนมาคุยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะสามารถกลับมาดูรายการนี้ก็ไปศึกษาตามไปเลยนะคะ
0: ค่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แบบวิถีใหม่ในเชิงการเกษตรด้วยและที่สำคัญก็คือว่าเราสามารถนำผลผลิตในสวนโคกหนองนาไปส่งขายด้วยซึ่งปัจจุบันนี้เห็นว่าพี่ทองก็มีการส่งที่ร้านด้วยใช่ไหมคะ
1: โอ้ตอนนี้เข้าไปขายที่วิกซีโลตัสอะไรทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนราชการต่างๆเวลาราชการจะดูงานก็พาเข้ามาดูงานที่นี่แหละค่ะก็ถือว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเลยนะคะที่นี่รับแขกไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะนายกอบต.เนี่ยเขาต้องรับแขกมากเลยเวลาแขกไปใครมาก็พามาดูงานที่นี่แล้วก็ชาวบ้านก็มีรายได้จากการที่นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาขายนะคะเป็นของที่นี่ทั้งหมดแล้วก็ผําแม้กระทั่งผําเองที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเขาเอามาปลอดสารพิษด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าไปเอามาจากโน่นจริงๆไม่ได้ดูดีแลจริงๆก็โอเคต้องมาดูเองค่ะ
0: ค่ะโอ้โหนะคะต้องบอกว่าใช้พื้นที่ได้แบบว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ปศุสัตว์แล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานสร้างอาชีพให้กับตัวเองจนทำให้มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวฟังมุมมองของผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวแล้วทีนี้เดี๋ยวไปฟังผู้นำในชุมชนหน่อยว่าเขามีส่วนร่วมส่งเสริมผลักดันในเรื่องนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับท่านนายกค่ะ

0: ค่ะเราก็ได้คุยกับผู้ที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวแล้วนะคะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะไปได้กับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะทีนี้มาดูมุมมองของผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นกันหน่อยแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ในการที่จะเข้ามาส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆว่าเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรและที่สำคัญมีส่วนร่วมกับพี่ทองเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้อย่างไรวันนี้เราอยู่กันกับท่านนายกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านนายกคะพูดถึงเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาซึ่งก็ถือว่าเป็นศาสตร์พระราชาที่ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วก็ทางรอดให้กับเกษตรกรแล้วก็คนไทยที่เขานำไปใช้เยอะมากๆเลยเรื่องนี้ในส่วนของอบต.เองมีส่วนร่วมกับตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะขออนุญาตเรียนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก่อนที่จะมีเวียงคำฟาร์มหรือโค้งหนองนาของทองนี้นะคะเนื่องจากทางอบต.เราเนี่ยจะให้ความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อได้ผลักดันให้พี่น้องประชาชนเราได้มีรายได้เสริมได้มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของภูมิปัญญาตัวเองนะคะเราก็จะพากลุ่มเราเนี่ยไปดูงานไปศึกษาดูงานพื้นที่ที่เขามีประสบความสำเร็จนะคะทองเขาก็จะไปพาไปหลายที่พอไปแล้วก็เกิดไอเดียพอเกิดไอเดียหลายๆจุดมาเขามาปรับแล้วก็มาเริ่มทำในส่วนของตัวเองนะคะทางอบต.เราก็เริ่มสนับสนุนว่าเขาต้องการจะทำแบบไหนอย่างไรแล้วตอนนี้ก็มาทำในเรื่องของโคกหนองนาเขาก็ประสบความสำเร็จพื้นที่ในบริเวณนี้น่ะจะทำในเรื่องของโคกหนองนามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมโดยเฉพาะว่าในกลุ่มอาชีพไม่เฉพาะที่นี่นะคะเราสนับสนุนในหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่เด่นชัดมากในตำบลของเราก็อาจจะมีกลุ่มของเวียงคำฟาร์มแล้วก็ในหมู่บ้านนี้นะคะจะเป็นหมู่บ้านที่มีไม้ไผ่เยอะมากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เขาไม่ทิ้งเฉยๆนะคะใช้ได้ทุกอย่างท่านก็จะเห็นผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ชนะคะตะกร้าแล้วก็อันนี้เราเป็นต้นแบบเลยในการโชว์เสิร์ฟในพิธีการงานต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดรณรงค์ในเรื่องของการปลอดขยะเราก็จะเน้นสิ่งที่มาจากธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมโนพลาสติกพวกนี้เราก็จะมีความคิดเรื่องว่าทองน่าจะทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่เวลาเราเสิร์ฟเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของพวกเราก็จะมีกลุ่มเพิ่มขึ้นมาคือเป็นกลุ่มอาชีพที่แจกสารเพิ่มขึ้นในกลุ่มในหมู่บ้านหลังจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวอยู่ในโคกหนองนานะคะทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เห็ดในพื้นที่นี้หมดเลยแล้วก็มีไผ่ที่เป็นเขาทำได้ตั้งแต่ใบแล้วก็มาทำเป็นเศษใบเนี่ยก็เป็นปุ๋ย

0: อินทรีย์ของเขานะคะทำได้ทุกรูปแบบในพื้นที่ตรงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหลังจากนั้นพอเขามีความเข้มแข็งเราต่อยอดเขาก็ต่อยอดเราก็ต่อยอดให้อะไรที่จะอำนวยความสะดวกอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ทางอบต.เราก็ส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายนะคะในการที่จะผลักดันให้ศูนย์เวียงคำฟาร์มตรงนี้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สู่ในส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายข้าวเนี่ยขายทั่วประเทศออนไลน์ลักษณะการขายออนไลน์แล้วก็ทางอบต.เองก็ให้การให้ความรู้อบรมให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำแพ็คจิ้งที่จะขายออนไลน์เราจะแพลตฟอร์มที่จะขายออนไลน์แบบไหนอย่างไรนะคะอันนี้ทางอบต.เราก็ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆแม้กระทั่งถนนหนทางตอนแรกเนี่ยถนนหนทางยังไม่อำนวยความสะดวกเรามีคนมาดูงานค่อนข้างที่จะเยอะทางอบต.เองก็สนับสนุนทำถนนหนทางให้เข้ามาให้สะดวกสบายในการที่จะกลุ่มที่จะมาศึกษาดูงานตรงนี้การพาออกประชาสัมพันธ์ตัวเองนะคะแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้น่ะได้รับรางวัลในระดับจังหวัดนะคะซึ่งทางอบต.เองกับหน่วยงานภาคีต่างๆที่สำคัญคือตัวเจ้าของเองเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ต่อยอดแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่ทำงานแล้วก็มีส่วนร่วมให้กับหมู่บ้านของพวกเราเนี่ยมีรายได้เสริมตรงนี้คนนู้นทำนู้นคนนี้ทำเนี่ยทำให้ก่อเกิดรายได้ให้กับชุมชนของพวกเราแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้กระจายให้หมู่บ้านอื่นๆให้ได้มาเรียนรู้ที่นี่ที่นี่เป็นต้นแบบเป็นครูสอนให้กับกลุ่มอื่นๆที่เขาต้องการประสบความสำเร็จนะคะตรงนี้เราก็ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆที่ได้มีการขับเคลื่อนแล้วพี่น้องของพวกเรามีโอกาสแล้วก็มีการพัฒนามีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของทางอบต.เองอยากจะมีตรงนี้ให้พี่น้องค่ะส่งเสริมตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะนอกจากกลุ่มของพี่ทองแล้วในพื้นที่ของอบต.เองยังมีกลุ่มอื่นที่มีความโดดเด่นเรื่องของความเข้มแข็งแล้วก็มีการทำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาแบบนี้อีกไหมคะ
0: มีค่ะจะมีอีกอยู่ที่หนึ่งจะเป็นอยู่ที่หมู่10อันนั้นก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เห็ดไอดินอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโคกหนองนาเหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มทอผ้าดอกลำดวนนะคะซึ่งณตรงนี้ทางอบต.เองเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์เป็นการท่องเที่ยวเชิงถ้าเข้ามาตรงนี้มันใกล้ตัวเมืองนะคะห่างจากตัวเมืองแค่7กิโลการสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะสะดวกก็มีในการวางแผนเอาไว้ว่าอาจจะทำในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ในส่วนของวัฒนธรรมเก่าแก่ของพวกเรามาเสริมเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่านอกจากเกษตรกรจะเข้มแข็งเองแล้วนะคะก็ยังผู้นำชุมชนก็จะมีส่วนผลักดันส่วนหนึ่งด้วยที่จะทำให้ตัวเราเองเข้มแข็งชุมชนก็เข้มแข็งกันด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าภายในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพี่ทองเองเขาทำอะไรไปบ้างจนทำให้เขามีผลิตภัณฑ์ที่เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคหันมาสนับสนุนกลุ่มเขามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปคุยกับพี่ทอง

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันกับพี่ทองแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของสวนด้วยสวัสดีค่ะพี่ทอง
1: สวัสดีค่ะ
0: มาพร้อมกับตะกร้าจากไม้ไผ่ที่สานเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราคุยกันแล้วเราก็จะชวนกันไปเก็บผลผลิตด้วยพี่ทองเล่าให้ฟังหน่อยว่าวิสาหกิจชุมชนไผ่อินทรีย์จริงๆแล้วกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มที่รวมกลุ่มกันมาเพื่อที่จะทําเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: แรกๆก็คือเบื้องต้นน่ะก็คือในชุมชนของเราอะค่ะเป็นชุมชนที่มีต้นไผ่เยอะที่สุดในตำบลก็คือเราจากที่เราขายหน่อขายลำขายกันเองโน่นนี่นั่นแบบนี้ค่ะก็พอดีก็มีไอเดียคิดว่าเรามารวมกลุ่มกันไหมเผื่อว่า เวลาเขาเข้ามาซื้อหรือว่าเวลาเราอยากขายแบบนี้เราจะได้ติดต่อกับลูกค้ากับอะไรในแบบที่ขายเยอะๆได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็มารวมตัดสินใจรวมกลุ่มกันแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากสารอะไรพวกนี้จากไม้ไผ่พวกนี้ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ก็จะเป็นจากที่เราขายหน่อขายลำแล้วเราก็เอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร
0: ์
1: ค่ะแล้วก็รับจัดบูธจัดอะไรจากไม้ไผ่แบบนี้เราก็ใช้สมาชิกในกลุ่มของเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต้นไผ่ในชุมชนของเราก็ออกไปรับจ้างจัดบูธจัดอะไรพวกนี้ให้แล้วก็มีสารแพคเกจจิ้งเป็นตะกร้าเป็นชะโลมเป็นถ้วยเบรกเป็นอะไรพวกนี้จากไม้ไผ่ค่ะหลังจากนั้นก็เศษเหลือใช้จังเป็นพวกใบหรือว่าเศษเล็กๆที่เป็นก้านเป็นอะไรเราก็เอามาบดแล้วก็หมักทำเป็นดินปลูกอีกทีนึงคือทุกส่วนที่เป็นไผ่เราจะไม่ให้ทิ้งเลยค่ะก็คือตรงจุดที่จากการที่เรารวมกลุ่มกันก็จะมาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ทำเฉพาะไผ่อย่างเดียวต่อจากนั้นไปเราก็มารวมตัวกันทำเป็นเกษตรอินทรีย์สมาชิกคือมีใจรักที่จะทำอินทรีย์ด้วยกันสมาชิกด้วยกันก็คือทั้งแบบทำข้าวอินทรีย์ปลูกผักอินทรีย์คอเดียวกันว่างั้นเถอะค่ะก็จะ
0: คือคนที่แบบชอบเหมือนใจก็เลยมารวมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะรวมตัวกันแล้วก็ทำเกี่ยวกับอินทร
1: ี
0: ย์นะคะจากที่แค่มีแค่ไม้ไผ่
1: ใช่ค่ะ
0: ขายหน่อขายลำก็มาเขาเรียกว่าตลาดนำนวัตกรรมก็เสริมไปก็เป็นการเพิ่มรายได
1: ้
0: ก็เลยมีผลผลิตที่เกี่ยวกับอินทรีย
1: ์
0: ณปัจจุบันนี้นอกจากจะมีตะกร้าจากไม้ไผ่แล้วเนี่ยยังมีผลผลิตอินทรีย์อะไรบ้างคะพี่ทอง
1: ก็จะเป็นข้าว
0: เป็นข้าว
1: ข้าวเนี่ยก็คือจะมีอยู่4สายพันธุ
0: ์
1: ที่ทำอยู่ตอนนี้ทำด้วยแบบโบราณพื้นบ้านก็คือใช้แบบนาดำยังทำนาดำอยู่นะคะก็จะมีข้าวหอมมะลิก็ยังคงทำอยู่แล้วก็มีข้าวไลเบอรี่ข้าวเหนียวดำอาจิตะแล้วก็จะมีข้าวสังหยดค่ะตอนนี้ก็คือเราใช้วิธีปักดำหมดเลยเราใช้จะเป็นอาหารของเขาก็จะเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็มูลวัวเป็นที่มาจากในพื้นที่ในแปลงของเราทั้งนั้นนะ
0: คะโอ้โหมี
1: เป
0: ็
1: นการ
0: จาก
1: ประหยัดต้นทุน
0: มีข้าวอินทรีย์ด้วยแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วที่อยู่ด้านหลังเนี่ยพี่ทองเนี่ยมะม่วงมะม่วงก็อินทรีย์
1: ค่ะ
0: ดูแล้ว
1: สังเกตได้ค่ะอินทรีย์ล้วนๆก็จะมีเพี้ยนนิดหน่อย
0: ก็อาจจะไม่แบบว่าไม่ได้สมบูรณ
1: ์ทุก
0: ลูกนะคะแต่ว่ากินไปแล้วก็ปลอดภัยเก็บได้ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะเก็บทานได้เลย
0: เก็บทานได้เลยนี่คือเก็บสดๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะคะนี่ก็คือมะม่วงเก็บยังไงคะพี่ทองแบบนี้ได้ไหม
1: ได้ค่ะได้
0: โอ้โห
1: อันนี้คือแก่จัด
0: อินทรีย์นี่คือจะสวยธรรมชาติมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้นอกจากจะมีมะม่วงที่เราจะเก็บผลผลิตแบบนี้แล้วพี่ทองบอกว่ายังมีเห็ดด้วย
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: ไงนะคะ
1: นี่ค่ะนี่คือก็อันนี้คือดอกที่เขาออกแล้วเนาะเราจะบ่มเชื้อ28วันหลังจาก28วันแล้วเราก็มาเปิดปากแล้วก็รดน้ำก็จะออกมาเป็นดอกเห็ดแบบนี้ค่ะ
0: ก็เก็บผลผลิตได้เลย
1: เก็บผลผลิตได้เลย
0: ทีนี้พอออกมาเป็นดอกแบบนี้แล้วก็เก็บผลผลิตก้อนนึงเนี่ยสามารถเก็บได้ระยะเวลากี่เดือนกี่วันคะ
1: อายุของก้อนนึงก่อนที่จะวายทิ้งก้อนนั้นเนาะค่ะก
0: ็
1: จากที่สวนทำก็คือ 4-6 เดือนค่ะ
0: 4-6 นาน
1: ใช่ค่ะ6เดือนเนี่ยก็คือถึงจะทิ้งเขาจะเริ่มออกกระย่อมกระแย้มละเราก็เริ่มแบบได้น้อยแล้วเราก็ทิ้งก้อนได้แบบนี้เชื้อหมด
0: ก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไป
1: เสร็จแล้วพี่ตองก็จะเอาก้อนเก่าเนี่ยไปหมักกับบุญวัวแล้วก็ทำเป็นดินปลูก ตัวนี้ก็คือไม่ทิ้ง
0: ไม่ทิ้ง
1: ค่ะสามารถนำมาใช่นำมาขายสร้างรายได้ได้อีกค่ะ
0: ค่ะโอ้โหถือว่าครบวงจรในการทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นนวัตกรรมของการเกษตรแบบที่นำนวัตกรรมองค์ความรู้มาใช้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นปุ๋ยอีกแบบนึงด้วยเป็นเห็ดแล้วนะคะทีนี้มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยพี่ทองจะพาไปดูอะไรต่อคะ
1: ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นก็จะเป็นข้าวค่ะ
0: เป็นข้าว
1: ข้าวข้าวตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้าวข้าวเหนียวดำอาชิตะนะคะซึ่งจะนิ่มนิ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนิ่มมากๆเลยค่ะเป็นที่นิยมซึ่งลูกค้าตอนนี้ของพี่ทองจะอยู่ที่ภาคใต้ส่วนใหญ่นะคะพี่ทองจะส่งทุกอาทิตย์เลยที่ภาคใต้
0: เขาจะไปแปรรูปยังไงคะทานยังไงคะ
1: เขาจะไปนึ่งทานแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะเอาไปทำลักษณะเหมือนข้าวหลามค่ะเขาจะทำเป็นข้าวหลามแล้วก็ข้าวหมากขาย
0: ค่ะ
1: ลูกค้าประจำของพี่ทองจะอยู่สุราษฎร์อยู่นครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้เยอะค่ะ

0: ทองส่งทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้าวสังโยชน์ได้พันธุ์แท้มาจากพัทลุงได้ความอนุเคราะห์จากท่านปภ.จังหวัดให้เมล็ดพันธุ์มาพี่ทองก็เอามาขยายแล้วก็สามารถเป็นผลิตภัณฑ์
1: ก็เหมือนเป็นต้นแม่เลย
0: ใช่ค่ะค่ะใช่
1: ไม่ได้มีการกลายพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ก็ทำให้เกษตรกรได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีอาชีพด้วยอีกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสายพันธุ์นี้ด้วยค่ะ
0: สายพันธุ์นี้เป็นหอมมะลิซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีประจำอยู่แล้วเนาะในภาคอีสานเราค่ะก็พี่ทองจะเป็นขายเป็นจากที่ชาวบ้านเขาทำคือทำแบบใส่ปุ๋ยเคมีใส่อะไรพวกนี้เขาก็จะได้กิโลละ10กว่าบาทแบบนี้พี่ทองก็ใช้ทำเป็นนาดามทำแบบอินทรีย์พี่ทองจะขายอยู่ที่กิโลละ60บาทซึ่งราคามันจะแตกต่างจากที่เขาทำทั่วไป
1: ราคาแตกต่างราคาดีกว่ากระบวนการทำกระบวนการในการทำก็ยุ่งยากกว่ามีความประณีตกว่า
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นอกจากจะมีมะม่วงสดๆเหมือนที่เราเก็บผลผลิตมาเมื่อสักครู่นี้พี่ทองก็ยังเอามาเป็นตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้
0: อันนี้ก็คือแปรรูปจากมะม่วงเป็นมะม่วงหนึบนะคะค่ะซึ่งเราใช้มะม่วงแก้วขมิ้นซึ่งเปิ้นทำออกมาแล้วก็จะสีสวยแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะ
1: ค่ะโอ้โหมีหลากหลายมากๆเลยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมี
0: อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบเห็ดค่ะ
1: ข้าวเกี๊ยบจากเห็ด
0: ข้าวเกี๊ยบจากเห็ดค่ะ
1: เยอะมากๆเลยนะคะทีนี้อ่ะเห็นผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบนี้แล้วพี่ทองอยากไปดูที่แปลงปลูกอยากเห็นผลผลิตที่โคกหนองนาพี่ทองว่าปลูกยังไงจัดสรรเรื่องของที่ดินพื้นที่ที่มีจำกัดแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแบบนี้ได้อย่างไรพี่ทองพาไปชมที่สวนด้วย
0: ได
1: ้ไปสวนกันค่ะค่ะมาที่จุดนี้แล้วค่ะพี่ทองนี่คือจุดเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ด
0: ค่ะค่ะ
1: เป็นผ่ำนั่นเองพี่ทองจัดสรรยังไงขายแบบไหนแล้วก็เลี้ยงยังไงบ้างคะ
0: ก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่นจะกินอาหารที่คล้ายคลึงกันกินอาหารตัวเดียวกันกับที่ปลูกสลัดนะคะแต่ว่าเพิ่นจะกินอาหารน้อยกว่าเนาะแล้วจะเขาจะกินปุ๋ยเอบีนะคะก็เลี้ยงเหมือนกันใส่น้ำปกติแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช้เอบีแล้วก็ใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นอาหารของเพื่อนค่ะก็จะเลี้ยงไม่ยากค่ะก็มีน้ำแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแค่นั้นเองค่ะ
1: ส่วนใหญ่กลุ่มไหนที่มาซื้อผันคะ
0: กลุ่มส่วนมากที่เป็นลูกค้าของพี่ทองตอนนี้ก็คือสถานธรรมน่ะจะสั่งพี่ทองเดือนละ100กิโลค่ะก็คือเขาจะทยอยมาเอาอาทิตย์ละแบบนี้ค่ะก็คือเดือนหนึ่งจะ100กิโลค่ะ
1: ก็ถือว่าราคาดีไหมคะ
0: ราคาดีพี่ทองจะขายอยู่ที่กิโลละ80บาทค่ะ
1: โอ้โหกิโลละ80
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้โหแล้วไปแปรรูปทำอะไรได้บ้างคะ
0: แปรรูปนะคะแปรรูปก็คือทำแบบแห้งสำหรับใช้โรยกับข้าวต้มหรือโจ๊กอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเอาไปแบบใช้แกงหรือว่าใช้ทำกับข้าวได้ทุกชนิดค่ะค่ะก็เป็นอาหารประจำได
1: ้ที่จุดของผำนั่นเองนะคะทีนี้มีจุดอื่นที่พี่ทองจะพาไปด้วยเพราะว่าพื้นที่ก็เยอะเหมือนกันในการใช้สอยตรงนี้นะคะค่ะโอ้โหเดินชมสวนกันจนเหนื่อยแล้วพี่ทองพื้นที่ก็ถือว่า7ไร
0: ่
1: แต่จริงๆแล้วทั้งหมด14
0: ค่ะ
1: 14ไร่แต่ว่าจัดสรรในพื้นที่7ไร่นี้พี่ทองแบ่งสัดส่วนยังไงคะ
0: ก็คือส่วนที่เป็น7ไร่เนี่ยพี่ทองจะมีบ่อน้ำอยู่3บ่อแล้วก็คลองไส้ไก่รอบพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทั้ง7ไร่รวมทั้งบ่อด้วยก็คือทำเป็นเกษตรผสมผสานหมดเลยแล้วก็อีก7ไร่ก็จะเป็นไว้ทำนาค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็เป็นการปรับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาแล้วก็มีผลผลิตส่งขายสร้างรายได้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจดูรายการอยู่ตอนนี้อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพี่ทองเปิดพื้นที่ให้กับบุคคลที่เขาสนใจมาดูไหมคะเพื่อนๆเกษตรกรหรือว่าใครที่สนใจติดต่อมายังไงบ้างคะ
0: ก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะติดต่อหาพี่ทองเลยก็ได้หรือเข้าไปติดตามดูใน Facebook ทองธรรมชาติก็ได้นะคะก็คือหรือจะโทรมาถามพี่ทองก่อนก็ได้ก็คือที่เบอร์โทร0945034199ค่ะ
1: ค่ะก็ติดต่อกันมานะคะคุณผู้ชมเผื่อใครที่อยากจะเป็นทางเลือกแล้วก็ทางรอดให้กับเรื่องของยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ย ี่ยก็ถือว่าเป็นทางที่สามารถที่จะอยู่ได้โดยศาสตร์พระราชาด้วยส่วนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทองมากๆเลยนะคะที่พาชมสวนแล้วก็พาดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกันด้วยค่ะและวันนี้เวลาของรายการก็หมดแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้เราทุกคนพร้อมกับพี่ทองลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่เราเป็นคนไทยที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยแล้วมันมีทรัพยากรที่แบบเราหยิบจับใช้อะไรกับชีวิตของเราได้จริงๆอะค่ะบ้านที่เราทำขึ้นมานะคะเราก็ทำจากแกะแล้วก็ดินแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นบ้านของเราส่วนป่าเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาอีก5ไร่ในช่วงแรกเราก็ภูมิใจที่เราแบบสร้างบ้านเองได้แล้วเราก็สร้างป่าเองได้อะค่ะคือความเป็นคนไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าในหลวงของเราพวกเราเรียกพ่อและถามว่าแล้วพ่อก็ยังเปิดบ้านให้พวกเราอีกแล้วบ้านพ่ออ่ะมันอบอุ่นนะแนวทางที่ในหลวงทั้งรัชกาลที่9และ10วางไว้ให้เราอ่ะตั้งหลายศาสตร์ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากเจอความรู้แท้จริงหรืออยากมีชีวิตที่มันยั่งยืนหรืออยากจะแบบไม่อยากเหน็ดเหนื่อยอีกแล้วอ่ะให้กลับบ้านมาหาพ่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะมันมีความสำคัญกับคนไทยมากเพราะว่ามันหมายถึงเป็นบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านที่เราสามารถที่จะไปหาความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่มันสดใหม่ภูมิใจมากกับแผ่นดินตรงนี้ที่เราแบบสร้างเองตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเราจะเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราทำตั้งแต่แบบปลูกขึ้นมาจนถึงเราเอาเข้ามาเสพเอาเข้ามากินมาใช้เนี่ยถ้าคุณได้ทำได้ถึงกระบวนการนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็แล้วแต่คุณรวยแล้วคุณอิสระแล้ว
1: เราภูมิใจที่ได้สืบสานรักษาต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาชนให้มั่นคง

0: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
1: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
2: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี